สังเลยมาไปสิ้นเปียไรวะไหนอ่ะเยาวะตัวจัดมันเด่นจังไปเยาวะจังว่าปู่สินะสินะเขาไหนโมเหลียวไหนมันก๋วยยาพองมันหลีน่ะกะเขาก่อนเปลี่ยนสังไหนไปเอาอะไรไรหน้าปู่สินะสินะเขาน่ะอันนั้นเป็นคอหอมจ้วงมันเขามาไปสิ้นเปียอันไหนมานอนกันนอนจ้องในเปียนอันไหนในเปียนคนหนึ่งน่ะเบิ่งหลวงมันอันไหนนะย่อก็ได้ถึงมาคอทุนสองในแด่ป้อมหมอถ่อมก็เปลี่ยนตราหลีเข้าใจชุดยอละป้อมหมอถ่อมก็นี่ก็เปลี่ยนตราเข้าตาและใครรับโทนะนะครับเนาะผู้ชายสิเนาะเขาจังว่านั้นว่าไหนนามรูปังอันไหนสังนามรูปังตุขังนามรูปังอันนัตตาวะก้นห้องได้ไปก้นเท้าก้นถ่อมได้เท้ากับนามะฮะผู้ชายสิเนาะเขาตีว่าหรือว่าไหนเปิ้นว่าพอได้โหดราว่าไหนหลบเป็นมุนเจ้าเท้าว่าเนาะพอเท้ามาเรื่องก่อนจังหวันกันโหดถ่องมาในเมียนกันเออว่าจังเปิ้นว่าหรือว่าไหนบุษินายสินาเขาว่าไหนเปิ้นว่าเนาะเนาะก็ได้ว่าเสื้อหนังเขาเจ้าคู่หลัดว่ามือไกลนั่นน่ะตราไหนพวกกับไปมือเท้าไว้ว่าไหนสังนิไลว่าไหนไลเนาะแต่ฮะอิสิวังกิสังอาตบังโกเซียงมรณะสุเวนายโนสังการันตีนะมหาสีนีนะมัสุนามันเดินหน้าพอรู้นั่นใช่ฮะมันตื่นเรื่องหน้าว่าอะไรคุณตาไหนใครห้องเขาก็ห้องกันดีๆกันนะก็ว่านั้นไหนเมื่อมันไปมาเขาดูดตัวดันไว้เสียหน่อผู้ชนะชนะเขาหน่อเล่มเมื่อนั้นได้เขาจะคู่ดีบันไล่มันอีกหนึ่งไงไปบอกบันนำมาบอกชินนำมาจังก็ไม่สืบดีนั่นแหละลาเนกะเทียมหนึ่งวันไหนผู้ชนะชนะเขาอ่อนกันนางภาวนาสมกันที่ไหนมีหลายเขาอาจารย์สามเขาเสียหนอสามข้าววันหนึ่งข้าวหลายชั่วโมงสามสิบนาทีก็หนอหนึ่งชั่วโมงมีหนึ่งวันสามข้าวหนึ่งข้าวซ้ำหนึ่งสามสิบนาทีพวกไหนก็เข้าเดี๋ยวไรนางภาวนาหนึ่งชั่วโมงครึ่งพวกว่าถึงข้าวมันมาเลยเข่าเหี่ยวยาวห้องกันมายาวพวกไหนอ่อนกันมานางตีพอดีมันพวกนางยาวพวกไหนตามหนังเข้าหมอนางนั่นนางเฮาสวายใส่ดีๆไหวเอวซื่อๆไหวคอซื่อๆบ่ยาวว่าไหนก็รับตาลงลอยๆบ่รับตาลงยาวว่าไหนถอยใจปันมันมันอย่าเบ็ดถอยไว้อย่าเบ็ดตั้งใจถอยเถิมเอาเปิงมันเปลี่ยนวะถอยใจปันมันมันปดถอยใจมันๆยาวบ่ได้ล้มถอยใจออกนั่นเฮามีตังฮู้จ้อมะถอยออล้มมันขึ้นถอยเขานั่นเฮามีตังฮู้จ้อมะถอยขาบ่สินะสินะเขาตีอันคู่หลังเฮาถอยเขาถอยออกนั่นสั่งผู้สินะสินเขาเตเฮ็ดไรเหยการสองเมียวนั่นล้มถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าถอยออล้มถอยเข้านั่นเฮาฮู้ว่าถอยขาหลายเมียวไปบ่ไหน2เมียวไปมานั่ง1คราวได้30นาที30นาทีนั่นอย่าไปตุ้ย30เมียวอย่าไปว่น30เมียวเฮาฮู้จ้อมว่าถอยขาถอยออหลายเมียวไงผู้ชายในเจ้าเขาสองเมียวไงการดังเมียวอย่าไปเฮ็ดสังพองยำหนังนั่นกุยกะวานันเสต้าไหนก็ไหนมองปอเขาดึกถุยเขาถุยออกก็ไหนเสียงเบิ้ลแฮมเสียงตุ๊กตุ๊กตักตักตั้งนอนในสังมีมาตั้งยินเนี่ยว่าไหนจะเอาพ่วงอะไรนั่นกำเนี่ยเบียนสังพ่วงอะไรก็ยากเบี้ยวก็ขึ้นมาขึ้นถุยเขาถุยออกจังผู้ชายในสินเขาดึกเฮ็ดไรเอ๋สองเมียวนั่นฮะ30นาทีนั่นอย่าไปกะว่นดังเมียวอย่าไปตุ้ยดังเมียวเฮาตุ้ยว่าลมเขาลมออกไหลคอไว้ว่าไหน2คอได้ก๋อย2คอได้ก๋อยนำสิอิตระดิปันกะมื้อนั่นหน้าผู้สินะสินเขาน่ะไหลคอไว้ว่าไหน2คอได้ก๋อยขึ้นลัดในแทงกำเนกูผู้สินะสินเขาซื้ออายุเก๋ซะนั่นบ่ต้องดีบ่ถึงข้าวมันตั่วยาวพ้องกันยาวว่าไหนมันนางตีพอดีมันดีๆป้อนนางยาวป้อนไหนไว้แอวซื้อๆ
ไว้ขอซื่อๆบ่อย่าว่าไหนรับตาลงลอยๆอย่าปิดรับแฮงบ่อย่าว่าไหนถุยใส่บันมันๆบ่ถุยใส่มันยาว่าไหนลมถุยออกนั่นเฮาฮู้ว่าเฮาฮู้ซึ่งอยู่ว่าไหนถุยออกลมถุยเข้านั่นเฮาฮู้จ้องบ่ถุยขาสังบ่สินะสินเขาที่จ้องเลยเหคออ่อนสองคอนั่นเออป้อปู่สินะสินเขาจ้องเลยสองคออ่อนในก็นั่นมันตีดีกาหือตีเข้มกาหือตีเกียกาหืออันว่าไงสินเดมาลูกก่อนเขาจะคู่ต่อเวลาในแท้งปัดสินได้ยกปู่สินะสินเขาพึ่งไหวกันพึ่งไหวหลายๆกันพึ่งกันได้ไหวกันอย่ามีพึ่งต่างเยอะถอยขาถอยออกอันไหนก็พึ่งอันไหนก็ไกลกาปู่สินะสินเอาเขาเสื้ออันยำเขาปังรามาเสื้อนั่นแหละใครปูนจะในกาก่อนเป็นสังบุษินาสินาเขาเสื้อไปยำเขาปังรามาสิติไปยำมาอัฐุมาสิติเสื้อนั่นแหละใครเหรอด้วยสองคอนในแก่ถอยเขาถอยออกตัวถึงว่าผู้ก่อนเป็นฮะอ่ำลูกเสียและถอยเขาถอยออกเราก็สองสามนาทีก่อนเป็นฮะนั่งนิดๆเสียหน่อตีลาดในพรานดีมันเมียวหนึ่งมันดีก็คืออันว่าไรไหนมือพระเป็นเจ้าเตเป็นพระนั่นมหาสักเรปากใบสามเลือนหกใหม่สิบสี่คำเมื่อพวกเตเป็นเลือนมนว่าไหนก็ไหนมันหนักซึ่งหนักคำไหนในพระเป็นเจ้าเพียดมาตรงนาตีมาหนังเดียวตนไม่หย่องก้อที่นั่นพองยังเพียดมาในตรงนานั่นว่าไหนจังมีปงนาไม่อยู่มาหลู่เยียามันหลายมัดอยู่เช่นนั้นสิเขายามยินเปียดมัดเอาเยียาเปียดมัดนั่นเสร็จแล้วมาถึงดีตัวไม่หย่องปอที่คำเพราะว่ามาสื่อว่าไหนก็เยียาเปียดมัดนั่นเย็นเปลี่ยนเตียนเกี่ยวห้องแสงกว่าหลังห้องแสงกว่าพระเปลี่ยนเจ้าไปเปลี่ยนพระพ้องนั่นตึกเปลี่ยนพระร้องในเขาหน่อเปลี่ยนยาหันตึกแก่นกำตรานั่นเพราะว่าการนั่งเหนือนั้นยาว่าไหนก็ไหนมัดนั่งขาไก่กุดดีเดียวว่าไหนก็พระเปลี่ยนเจ้าติดฐานวันเมื่อไหนว่าว่ากองเปลี่ยนพระกองลูกดีนายาว่าไหนก็นั่งไหนก็ตุ้ยดีแล้ววะไหนตุ้ยดีคู่หลังเลยอะลมเขาลมออกความป่าดีห้องวะอาณาปานาความป่าดีห้องเสียงบุษินัยสินเอาเขาอาณาปานาอันนั้นอะลมเขาลมออกกำลังสุดพลาเขาไหนตุ้ยลมเขาลมออกไหนเสียแล้วเปลี่ยนสังมาวะไหนเปลี่ยนพลามาเปลี่ยนพลามาพวกนั้นอันปู่สินะสินเขาใครพูดตราดีตราเมียดอันว่าไงที่ออกมาดีแล้ววะไหนปู่สินะสินเขาฮะออกมาดีแล้ววะไหนเออที่ออกมาดีล้มเขาล้มออกแน่ตราดีตราเมียดเสียหน่อพระเปลี่ยนเจ้าก็มาปันไรเจ้าผู้สันชัยก็มาปันไรเผอก็มาปันเท่าไรเท่าใดไรหาเอาดีแล้วตราดีตราเมียดว่าไหนปู่สินะสินเขาหาเอาดีคู่หลังเผยคู่หลังมันยาคู่หลังเขาสมัยการสังว่าไหนถอยเขาถอยออกจากมันเหตุการณ์อะไรเสบุษินะสินเอาเขาก็คู่หลังเหตุการณ์ว่าไหนได้ตีหางว่าไหนหลัวหามกับเปียกก็ยะจังว่าบุษินะสินเอาเขาเออก็เปิดคู่หลังเหตุการณ์อยู่แล้วเขาจังเป็นตัวเป็นใจอยู่ไหนอะเพราะว่าใครตราเอว่าไหนก็เขาได้อะไรกับเบื้องเองเผาว่าไหนกับเบื้องอีกคู่หลังเขานั่นนะปู่สินะสิงเขาจะมีคู่หลังเออว่าไหนมีเออป้อมมีเออยู่ไหนว่าหามเปียกไอ้ป้อมมีก็คู่หลังก็มีร่วมเขาร่วมออกก็มีปู่สินะปู่สินะสิงเขาสั่งใครตระเออสั่งใครทำดีดีว่าไหนพวกใครดีกับตัวดีหลังกับตัวดีคู่หลังพอคู่หลังมานั่นนะคู่หลังสามีการสั่งหล่าว่าไหนถอยเขาถอยออกหาหัวนั่นก้อยวะหาหัวนั่นก้อยวะเผาผู้นำรายการหือเผาด้วยนำรายการหือก็ตีเป็นสังว่านายปู่ชินได้เสียแล้วเขาฮัลโหลตีเป็นปู่ชินลีนายชินเลียนะน่าปู่ชินได้เสียแล้วเขาน่าตีเป็นสังว่านายตีเป็นปู่ชินลีนายชินลีมันเต็มสุขสักเผาอันนั้นต้องไว้ละน่ะโอ้ปู่ชินได้เขานางให้ได้ด้วยร่มขลุ่มบอกอยู่ดีมันนะนายก็คุณก็อยู่ดีมันนี่แหละด้วยร่มขลุ่มบอกมันอยู่ยาวบ่อะไรแต่จังพอดีโมเหก็ฮะปู่สินะสินเอาเขาว่าไหนใจโมก็โมกันเนี่ยอยู่โมจ้ำเลยแหละ
มีหัวตามเลยแหละอย่าปีว่า30นาทีละเข้าเหลือก็เยอะวะนั่งดีพอดีมันจุกดีพอดีมันอยู่ดีพอดีมันนี่แหละตัวสังว่าไหนลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่พวกไหนแต่ในวิหารเราได้เชิงทั้งก็มียินสีอีกคำเดียวบุษีนั้นสีน้องเขาตอนนี้พ่อมือกว้างขอหน่อยตอนนี้ไรใจเห็นว่าไหนจังนี้จังนี้ลีย่าเขาเหตุการณ์จังไหนว่าไหนบุษีนั้นสีน้องเขาจังนี้ลีย่าพวกลีพวกไหนก็ไหนวันนั้นคัดใจแล้วลุงเขาลุงบอกว่าอะไรดีๆนอกในเก๋ในเวสังด้วยว่าคัดใจแล้วโอ้ลูกกี่ลุงเขาลุงบอกนั่นเสร็จตราเตตราทูเลยเตว่าเอว่าไหนเตหาดีว่ามันมีอ่ะแต่พอว่าเขาเนี่ยดีเหลือในก่อนมีสังเทียงเนี่ยน่าผู้ชินได้สิเนาะเขาน่ะเพราะว่านั้นไหนไหนไหนวันเมื่อไหร่ได้เต็มโบราณนะเมื่อวะนะเจริญสงฆ์คอนี่ก็อย่างชินเปียดก็ไปเฮามันมันป่วยอย่างว่าไหนก็ล้มเขาล้มออกก็เอาอะไรอะไรล่ะน่าผู้ชินได้สิเนาะเขาน่ะเพราะซึ่งไหนซึ่งพวกไหนไหนไหนเขาเปลี่ยนผู้ชินได้สิเนาะกันเจ็ดชิบเปียดชิบได้ก็เราก็ด้วยลมเขาลมออกอยู่ดีพอดีมันว่าเอ๊บ่ไหนแต่เฮาหาหนังกันก็เจอเป็นกันเจอเหมือนกันและอยู่ร่วมกันก็เจอผิงเป็นกันบ่ไหนแต่อยู่ร่วมกันโดบออกว่าก็มีหานะมีปัญหาสังอะไรอยู่ร่วมกันกัดกันเย็นๆกว่าเฮาน่าผู้ชินได้สิเนาะเขาน่ะว่าซั่นนั้นเซบ่ไหนไหนวันบ่ไหนแต่เขาจะพูดได้ขึ้นไว้ของไหนกันเนาะและเฮาผู้ชินได้สิเนาะเขากูชิงกูนายกูยิงกูซ้ายดำบ่ดังเสียงชินเปียดอันเอามาด้วยนั่นก็อย่าปีปันมันหักมันหลุดมันห้ามเสียการราอาณาปานะร่วมเขาร่วมออกเจ้าหน้าเขาเจ้าผู้รับมาไหนไหนก็ไหนถอนกันไหวใจสติสมาธิมันมันขึ้นก้มเสียแล้วถอนกันเข้าใจภาษีกรรมไหนถ้าบุษณะติดเอาเขากูชิงกูนายกูยิงกูใจดังมุดดังเสียงมีกายสุขะเสตสุขะตัวใจสมบังสมบ้าก็เห็นเสื้อสาลีงามเสียอิงเพิ่งเนื้อการอีการเมียนการตาหน้าลองอุลองตาการศีลละลองกำชินไปทางการภาวนาลองในเส้นทางภาวนาในตัวในใจตั้งมุดดังเสียงเสือในเสียแล้วหากกูชินะชินเอาเขากูชิงกูนายกูยิงกูตายตั้งมุดดังเสียงเจียวหูเจียวหันเจียวหัดเจียวเถียงมากยันโพยันในปั่นดีกัดดีเย็นนั่นขันขันไวไวสิกรรมใบดาย่อกำนายเขาขึ้นเอากำครัวปวนจุ่มกู้สูงไม่ดีไหนนั่นเองสามปอกเขาแจกถึงปวเมียพี่น้องเจอคือคนบ้าผีใบโตผีใบกันใบจ้องเจ้ากว่าทั้งหมดทั้งเสงเขียนดอนกันมาสาธุอนุโมทนาเอาฮาพอจอมเอาฮากู้สูงน้ำมุนเสร็จแล้วเขาเลยกัดละเย็นไรมนในเชื้อจอมเอาสิกรรม

0: พี่น้องเขาค่ะโจกาข้าวฝนค่ะรู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีแลตั้งเป็นโควิด19ก็แพ้ล่ามกว่าจอดตูกูตีกูตั้งสิค่ะพี่น้องเขาสั่งเป็นอะไรอย่าไปพุ่งออกนอกเฮิรนอยู่ตีเฮิรนเนี่ยค่ะบ่ว่าดีกว่าที่แล้วตั้งไหนก็ใส่พัดต้มคุณนังพาพี่คุณนังและเฮ็ดจมหนังเปิงอันเปิ้นตามห้ามตาไว้นั่นสิกําเฮาค่ะก็ดีเลยเจียวกว่ามาหากันเลยง่ายแหละลองการงานลองการไปมักมีก็ได้จังถึงฟังให้สั่งกว่าแทงซึ่งหนังในค่ะอ้อตอนดาในวันมื้อในก็เฮาค่ะอยู่เป็นอ้อยก็กันสิไปยินถอมด้วยแทงว่าดีมีอีสั่งหลายๆในค่ะพี่น้องเขาค่ะโจกายังตึกอยู่ในข้าวฝนค่ะนะหรือล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาไหว้ฝนตกลงมาเดจังเฮ็ดได้ฟิงฝ้าราศีแปลกเปิงแหลกลายหรือล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาเลยอ่ำเลยละโดยตั้งเป็นรอกะอันลูกดียุ่งมาตั้งเป็นดีอันลูกดีตั้งกินตั้งย่ำค่ะตั้งเป็นดีอันลูกดีเฮ็ดแล้วค่ะย่ำฝนห้าอ่ำนั้นก็อยู่อ่ำลีกินอ่ำมันจิ้มเชื่อในเป็นตั้งเป็นรอกะในเมืองโค้งกลางมังปอกอหลอดไหลมังปอกอมหลอดไหลย้อนนั่นแหละเป็นนำเป็นเกถูรีไลรู้ล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีเขาค่ะให้เตรียมทนค่ะอ๋อสืบนั้นมาเนี่ยค่ะพี่น้องเขาก็เดี๋ยวเลยหางเฮียนโคนุงตั้งไว้อันอุ่นอกอุ่นตัวอุ่นใจก็เปิดเข้ามาในข้าวกัดเหี่ยวบางทีก็กัดเหี่ยวในนั่นค่ะรู้ล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาจอมค่ะเที่ยงลองนึงตอนแต่ป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาเดชแคมนั่นเนี่ยค่ะผ้าห่มโคนอนพี่น้องเขานั่นเดชเลยเอามาซักค่ะผ้าเสื้อที่นอนเนี่ยก็7วันหนึ่งปอกค่ะพี่น้องเขาซื้อมอนโฮเจิมเจ้าไหนสืบนั่นมาไหนก็พาห่มไหนก็เอามาตักแหลดพองหนังเจิมมงเจิมแมงอันเขาค่ะด้วยเลยเหยต้าค่ะอ่ำหันนั่นมันก็เตะตายกว่าแปดเนี่ยก็เตะเฮได้เขาค่ะอยู่เลยลองตั้งมดใส่เซียนใส่ค่ะสังว่าเขาค่ะอยู่บุยหังในจึงลำลองค่ะเกี่ยวกับไปลองตั้งเป็นรอกาลูกดีฝุ่นมาตั้งเป็นรอกาลนี่ดีดีมงดีเมียงมาอ่ำนั้นก็ตั้งเป็นอันดีเฮียแล้วค่ะเป็นเฮาคมคมกายกายจอมเนินหนังจิ้มเจ้าในก็จังเป็นไรเหมือนกันก็ฝากฟังไว้ปันปอมเมพี่น้องเขาแหละหรือล้อมด้วยถึงลองมดใส่เซนเซอร์หิมพ่อมอค่ะตัวเฮาขายก็โคของเครื่องใจอันเฮาค่ะเจอมันอยู่กูมือกูวันนั้นจอมไหนนั่นค่ะอ๋อฝากไว้ปันพี่น้องเขาจอมค่ะนะหรือเลยใจกันสิเฮาค่ะที่อ่อนกันก็ถอมเพียงความหวานหูถูกใจฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาในวันอาทิตย์ค่ะ
1: วันหนึ่งเจ้าๆติอ่ำลอดเลยลองได้ตักเดเปลี่ยนพองดินพองเต่ากว่ากุ้ยเสื้ออันเป็นลูกหลานเสื้ออันเป็นก้นหนุ่มอันเตปูดห่างหอต่อเฮือนอันเตสืบเหตุการณ์ปูนปังก้นตั้งหลายในลีเลยว่นถึงเฮอเปลี่ยนก้นกึ่งไรตั้มเจอกึ่งไรเปเจอกูไผ่มันเสกำแหน่ในเกาะคอตาปลาเต็มปลายกำเหล่าใส่ยิ้งในค่ะมาฝากตัวจู้ถึงพี่น้องเขาปอดอ่อนตอนหนึ่งในวันเมื่อในค่ะ
0: ข้าวย่ำจำมดจำเซงที่ย้อนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาหกมาทบจำกันแทง DAM 1476กิโลเฮิรตซ์จำขาวยิ่งโมขาวนุ่นค่ะวันเมื่อไหร่มันค่ะขอบใจค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTRสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: DR คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอิตูรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสำนักข่าว AP รายงานว่าทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวูโดยเฉพาะเมืองบูเนียและมองบวาลูซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงโดยโครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ 20,000 คนภายใน 6-9 เดือนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันใน DR คองโกเพิ่มเป็น 7,541 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,639 รายอย่างไรก็ตามวัคซีนแอร์วิโบที่นำมาใช้เป็นกรณีพิเศษเป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันอีโบลาสายพันธุ์ซาอีขณะที่การระบาดระลอกนี้เกิดจากสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับอนุญาตโดยคาดหมายว่าอาจช่วยป้องกันได้เพราะไวรัสอีโบลาทั้งสองสายพันธุ์มีความใกล้เคียงกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้อ
2: ๋อบุชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
4: ก็ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยะชอจิทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทาหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่ยี่สิบข้อ0ข้อฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อยี่ยี่อ้อข้อฮีง่าสิบข้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชริคือโนฮือกากาเชเวออคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองาลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิเลเลมหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชนาลิและมเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาอบูดาเจ้าคอลุวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกานิพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดักือโทรศัพท์นาบะแม่ศูนย์ง่าแซ่นี่สือขอศูนย์ศูนย์สือโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

le kho le le mu yi kho ya ga la ko pu cha ko te pha pe ja bi yo pu cha ko le pu hu la ta bi ana te pha le khai ro ana na pu ana cheo wai ra si ka ana ma ko ro po kho yung lai ko we che te pha pu cha ko pu hu la ta bi ana phe bi yo le pu cha ko che te pha le ta wa ta khu ka ja bi pu cha ko phe bi yoเจ้าป้าตองอ่ะคือเตยลิลิกับปุจจกอปุบุลาตาวีไครัวอานาชริพามากับเพ็ดเตตุงาคือออตุถะปุจจกอตาฉิจืองาคือเชตาวีเยคอลุปุจจกอออูอูแลออเยพีคือออตีมากับเพ็ดเตตุงาคือเยคอกาคอมาโกอากาอัจจพอลูกะดะเกตุวีออเจติพาคะเดตินิหะสะวะบาตาวีทั้งขยะติพาลอกโกกะออฮุคะเดฮุและอากาอัจจโลอิกะตึตาวีติพาโมวิลอกโกคะปุจมุนาบอยกะคือเยเวติพาลอกโกอหุคะเดเบเยอลอกโกปุจจกอติพาเลอิกะเกเลวิอคโลอูอูเลออเยติพาพิตอลาวิโยชะดาปะตองะคือปุจจกอเชกอติติพาทะกะกุจบะปิวิโยและปุจจกอปุวุลาตาวิไคโลอานาเผวิตยาทาญิญญิตาเลสุญิวิอยะฉอคโลเลออตุหนาฉนากะนาฉินาและจัมมะกะโดมะกะเลผิผิย่อย่อติพาเตเลกังหือคือว่าละว่าเมฟัสซอสุญญิแลเตผาตอลาวิโยเตผาพาแลนาจาละโกผิตอลาวิกะสเตผามาโกอากะซวิกะสตอลาแลนาคสเตผากะตอลาวิโยและงาคือเลอนาวิโอฮิเตผาจะเคตอลาวิโลโกมอสละกูเกโลเกและฮาจาฮะไซอลอโกไคลัวอานาชะเตผาแลนาชือดอมะเผวิโอจือจอวิโยยาเกปัวเตผาเอสไพรีปอตาวิมาโกไฮบูโปรเฟนเตผาปอตาวิชะแลไคลัวอานาเผวิตยาทาดอเลหะซามาเผวินัชโยอลอกนะชะชะติภาเลออตุคโลสกะติโตลามาตุจติปิวิเจไคลัวอานาเผวิตยาทานัชเยอเกเลกะจะหะซาวิโยวิจักกอปุเวลาตาวิไคลัวอานาชะติภาเลเนคือนากะและฝาปื้อวิลอกุไคลัวอานาชะติภาเนคือเกโลปุไคตุโย

Obo da ja vi yo ya ni mo la ka te pa tho ka da ja vi o nyo ya cha ko lo nga hu rai ka obo da ja ko vi o ko lo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o ra pe te ga le le tha ta yo ya vi o ko lo la se ja le o rai ka obo da ja ko lo ha yu la vi yo me ha vi o vi o nyo ra hu ya ka pho che pho lo che ta vi kha ki phe che le na te ga le le tho ka ja me do me z me ka me ha le do sa che ลีนาชุดิจะวิออยากกะงาคือไทมีกอคโลแลมุยิคอยาแพวิทัปะตองาคือเตกาลีเลทอกะออเจ้ายาคัสแพตอลาเชวิอานาอากอติภัทะนี่คือตอดะแลปูกากะเกตุเตกาลีเลกะอาชิยอตุยอยากะทะคะเดกันหาซาดะเกวิโยแมยันนี่แลชุดิซอคโลสุนีเตปอกอกะมีลาเปอคอฮาปาเซเทบะฮาปาคโลยันยอนิชินีกะนแพวิโยและจะขอนิฮินิชคอขอมขอหาวิอวิอเนราหุยะติพาวตินิเลเลมุลอกอวิอยะติชะตินาลิตาเลอซากุมลอกอเตชินาลิทักขะไกตินิเลเลงาหุละหุขอไรกะอบุดะเจ้าขอโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอออฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอเบื่อเลกะญิพอติพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยงาหือราหุยาติภาข้าพ่อซาพ่อเจาะก็อุพ่อพอนาเลียติแกนในหือราหูปูราหูโอกาปิดักไอแพวิโยแม่และยันยิมหลอกก็วิอยากะอบูจอวิอรอติภาและยิมาซาตุลิคอยติภาทอกะไลฟ์ผู้อยู่เวลาตาวิโยงาหือราหุยาติกาเลเลโอกาปิดักไอเสร็แม่来呀你们老高表要可乐头来呀表你然后压地跑是你陪我哟来呀你我和老虎不压地跑了我不要给不黑了要看我和老虎压地跑了我不压地马黑为他跑到阿克切阿莲阿切为他做的哟也可以让我和他们可乐来也嘎他来阿姨带来来也嘎他阿姨有啦大为哟我和不要可乐嘎但是来来是你为我压来也嘎他多诺来也嘎他阿姨เตะก็เลยแต่ละวิถีปัตโตยันยิ่งอ่ะคือยากาจอบเวชติพาลกุกาลีอาชุยอยากาชะโอยากาเดปีเรียยากาขอจอดาหอดาปื้อวิอเจติพาแลกาจากาโดวิอบัวชติพาลุลาวิเจเรียกาจากาโดอาลาโกเชสาจอซาวิอบัวชติพากะลุลาวิเจแม่ยากายากาขอมาจอมาหอดาปื้อวิลกุเลนาบุคุนิสาคโยจิแม่เรียมากาจามากาโดวิอคู่กาเรียตุกามาเชสานาวิอานาติภาโกลุลาวิจิมาดาวิโอบูลุลาวินาเลจะลาปะโตลิงาฮุราหุยาติกาลิลิกะเยกะคโลดาวิโอบูลุลากะตอปูนาลิงาฮุติกาลิลิกะฮาดาเปดาวินากะดาปุวิเยกะเอติภาเพกิตุลุจาโลเม

이 메비가 마히로 네흐 체사조사 포 어서사 포로 오보마 죄가비로 리차다바도 야니리가흐 라도베티야타 레도조빌라 마히레오 고에티도조빌라 카케티도빌로코 네흐 어투 체사조사 포 오보가마빌레 고비올로 에티파 유블라레 오비오니라 후야티파타 ติเกเจดักกาฟิโยแมลาเลลิงะฮือมิงเกเจติสออคโลชูดอลาวิเลเลออฮิสฮาคอกาวิโยจิแมลาดอวิออคโลลิงะฮืออีกะมือเวมาโกซมือจูเวจะเควิออเจติพาชากากากาลากาวิออโคกาลาออคโลเลเลเนฮืออโตเชซาจอซาพอไล่เจอโอบูกาวิโลเลติยาลโกเลนี่คือออตูโอกุเตออคโลเลจูลินซีโกเวเชื้อมาดาวิโอเจติพาทากากาชบาลาวิโยจิแมมไลชวิโอคูกาลิงะฮือลาโดเวติยาทาลิงะฮือออตูโอคโลออสออสาโอปูกาดาวิโยเจออลโกลิลาโดเวติยาทาเลติโดวิเลเลกอจูเอติโดวิอาเกโอบูกาวิโยจิแมมงาคือลาเลเลวิติภาโดวิติยาธางาคือออจาปุขโนโดวิโยลิเมาวิแลลาเลเลวิติภาออจาปุขโนโดวิโลโกนี่คือออตูเชซาโจซาพออบุคคเติกาลิกุโกลาคือออคโลจวาวิชอนี่คือจักกุตาวิออชูติภาธากากาชิบาเลกากากือบาลากวิโยจิแมงาคือจาวิโดวิไลปอลิงาคือออชูติภาจามาวิโยเลงาคือจ้าตาวิโอชิตยาวิลิชาชูหัววิไลจิเลยะจ้าวิติยาทาโอชูชอเนหือโอกุเตอสมะโกโอตุคโลกาวิโยเคโกงาคือลาโดวิติยาทาเลโอชูโอดีเอติยาวิติพัทธากากากือบากากาชิบาลาวิโอเคลิเปวิโยเจลาเลวิโดวิเลเลโกยโดวิอาเกโอบูกาวิโลแมมแล้วจะได้เจอไงคือลาดอวิออยาออคโลกาวิออบูแลงคืออีกะดอมาตีวิอีกะเสื้อเวจะเคยวิออเจอได้ผ่าถ้าทอกะกาลาวิโยจิเมลีลาดอวิตยาทาเลงคืออีกะดอมาตีวิจะได้ผ่าทอกะแค่ลาวิโยเจและเสจได้เจอไงคือลาดอวิออคโลกาวิออบูแลคาถาคาถากาลาโดเชวิชอติพาแลออตุทอเชซาจอซาปื้อวิโยจิแมออลโกเลงาฮือออตุออคโลจอตาวิมาดะวิออซามาดะวิออเจติพาลาโดคือเวทยาทาเลลาเลอิกะคลิออกือเพเวทะปะตอเนฮือออตุทากากาดะเกตุวิออเจติพาทากากาชบาลาวิโยจิแมกูกาวิออเนฮือออตุคโลมาดะเกวิออซาออเจติพาจอเวทะกากาชบาลาวิโยและเลขาทากาลาโดเชวิชอติพาแลมากามวยปื้อจูออปุทอกากาลาวิโยจิแมออสอสาติพาทอกาดาวิโยเจและเสจือเตจือเลลาโดวิออคโลออบูกาวิแลงาคือออตุคโลจอตาเวคอเรสเตอรอลโกเวมาดาวิออชูติพาทากากาชบาลาวิโยจิแมและเลลาดอวิออคโลอบูคาคิกาสิเลโกกัวเนหือออตุชูเวเลมากาชูตูเวจะเคเวเตผาอปูทอกาลาดอวิตยาทาลิกากาฟาลาวิโยจิแมมจาปาชอลกัวลาดอวิตยาทาเลเนหือชอยาออตุคโลมาลิงอานาออฟุกัวออคโลมากาเพจออปูกากาฟาลาวิติเจอเพเวแต่กุแลจาปามีชอเลยูหือจะเคเตโยวิโยจิแมมแลลีลาดอวิเชเลลีงาคือออตุโคโลกาติเชวิออสเจ้าออปูเตเลอญิมาสออปูทอกาดาวิออจือเพวิโยเจนี่คือลาดอวิตยาทาลีญิมากาปุกีนาเวญิมาสอานาจาดาวิเลออสเจ้ามาลอวิจะเควิออจือได้ผาทะทอกากากาลาวิโยจินแมมแลลีงาคือลาดอวิตยาทาลีวิตามินเตผางาคือจักกตาวิออจือฮาฮากากากือกากายอกิจูออปูทอกากาลาวิโยจิแมมและชวิออกคู่กาเลงาฮือลาโดวิทยาธาจิปูจาเวอมกูเพื่อเวอันนาชเดผากากากาฟาลาวิโยเจ
และชีวิตออกคู่กาเลลาเลเลเนคือชอยาอุนอนเนคอวิออกสุจ้าได้พักเกเกลาลาเชวิจ้าพี่เชวิออกสุจ้าออกปูกาคาเดติกาตูทอกากากาลาวิโยจิแมและลิงอ่ะคือคาถากาลาคาเดดอเชวิชอติพาแลเลออตุกาเชซาจอซาปื้อแลออตุทอกาเมื่อมามวยปื้อจิแมเลออสอซาติพากาดาวิโยและงะคือลาดอเลองะคืออนาติพาทาหาซาโดวิลโกนัชติยาโดวิลโกแลติญิเวออคโลเลลาติฉลาแคออลืองะคือกาโดวิโยจิแมและลิงะคือออมาจาสิทาลินชนาทีวุสองะคือลาโดวิทยาทาลิงะคือออชมามามากาจัตโตออโปออฟึกูทากากาลาวิโยจิแมชอยาเลเลออจามากูออตุชูวิโยอยากข้างะคือออมาจามาลอกัวงะคือออตุกะเคโตมาชูเลจ้าจ้าวิทปาตโตชูวิโยเลชอยาเลออลอกูเนคือชอยาชอคาเคติจากูเนคือออตุกะโอเคเพวิทปาตโตงะคือออตุเชซาจอซากะตุออโปลิงะคือจ้าวิโดเวเตจิเลเลทอกะงะคือกานิสอจ้าวิโยแต่กูแลออวิออนเนียลาหุยาติพาทาลาโดวิออโคโลเลออบูคาเคเตกะงะคือเชซาจอซาพ่ออบูคาเคตอดาเวออลอติพายอยู่เวลาแลออวิออนเนียลาหุยาติพาทาจิเคเจดาวิโย

0: วินเถาพระเจ้า
1: ก็จ้าเลงอ่ะคือนะปอบิเวนะปอแค่อยู่บาวิชได้ผาคาเคติก็ถูกจอเวก็เวอรอได้ผาอยู่เวลาแล้วนี่คือลาหุยาติผาชาทุลกาวิโยงาคือชอยาติผาดอเวลาเล่นนะปอแค่แล้วมาดาเวอเจอราบิบาราอยู่บาวิแต่จะเคดอแล้วไล่กาลโกคาถาคาถากันนะปอขอเล่นนะปอโอเคจอเวติผาชาบิบาวิโยติผาผาลโกชุติหัวเวลีนับพอแค่บิดตัวเวสาระดูเกลือเวติพาเยเวโยยาคาติพาพาลโกเล่เบคุชุตัวเวติพาติพาพาลโกเล่กะมูลุติพายูละเล่นับพอแค่ติพาลุบาวิโยโอเคติเวติพาเฉลเล่งะฮือคาเดดอนเวติยาชาเล่ก็ตัวเจ้าเวลแม่เชษาจอซาพ่อเวมอสระอูในแพทย์สมศักดิ์อัธศีลอธิบดีกรมการแพทย์โยโกเวชอยะจอไล่กาลโกนายะเชวิโยเจเลงะฮือออตุคอนาปอแค่ตอลาวิชเตพาแลฮาฮากาบิบาวิโยมาดะแกโกเลจะเคดอแลนาปอค่อยคาถากะบิบาวิชเตพาแลโนฮือชิตาวิชเตคาเลยะเชวิโยเจแมออลโกแลเลนาปอแค่ชเตพาแลออบูจอวิโยเจคาเคติเลออบูจอวิเลโกโกเลนาปอแค่ชะแลเลเนฮือนาปอกาปุวิจูออคอวิเตแทถาอันน่ะอบุมามาโกมาดะวิออจิมากะแปลุเอมากะลุอิจูอโปเลนะปอแค่ชะได้พาแลอบาพ่อกะกะฝาลาวิติจึแพวิโยจิแมมและเล่งะฮือชอยะเวนะปออคโลแลยอคายอดะเกตุวิออจิได้พายอคายอแพกไปเปื้อวิโยเจนะปอแค่ชะแลเลเนคืออสอสานะปอขอเนอวิชะได้พากูแลอดีแพวิติยะทาเลยอคายอนะปอขวาตอลาปุวิโยจิเมลิงาฮือบิตุมาลูโกนะงาฮือนาปอบิวิชะแลเลกอตุอุวิลอคาเดกอนิเวติยาทาอามาติเลโกโกเลงาฮือติปอติยานาปอจะลาโกนาปออคอจอวิเลนาปอแคกาติบิบาวิโยแคโกติปอติยางาฮือบิวิกาเฮวิกาจอเลเฮกุเอวิออจิยูเลบิวิกาจอแคโกนาปอขอกะแกเอเวโลเวเลแคโกติพาพาลาโกนาปอนาเวเลนาปอขออิกะโตลาเบกุโตลาวิจะเคติภากะแพ้ให้ปุวิโยจิเมเลงะฮือนาปอจะได้ภากะนาปอแค่เคตโตบิบาตุมาลูโลเลนาปอแค่กะเนฮือนาปอลิเชซาจอซาพอวิออโปอโบจอเซวิโลเลงะฮือโดวิออโปมาจอโดเลมาดะเกโดเลกะติบิบาวิเชเลมาฮิโลเลงะฮือโดยะเชวิติจือแพ้วิโลแมคาเตลาเลงะฮือนาปอชะกะบิจาวิโลโกกะจูนาปอขอกากาปุเวเลติจะจอเสวิโยเจเลนะปอขอจูอขออขอเวติแทถะฮือเวลโกนะปอโลนาเบเวจะเคเวติผักเลออเลมือลโกนะปอมากะปุเปื้อนะปอจะอขอโลกาปุเวออจะติผาลุยลาวิโยจิแมก็ตุจาโลเลอวิยอนิลาฮุยะติผากากากานาวิทกะนาบาเวคลิตาเตเลอาชุยอตุอาสติกอขอโลยูเยแมงาฮือนะปอขอนะปอแค่ชะได้ผาบิบาตุมาโลจิเมเลยอคยอยากาลาวิติยาชาอดีแอแผลยอคยอนาปอบาโตลาปื้อวิโยเจยาคาเลงาฮือมาบิมาแผลแล้วกาบิจอวิชอติพาโอเควิลอกุกะคาถาคาถากาตาบิจิเมเลติฮาปาติปอเลาคิเจติเจอลอกุนาปอชอยอเวนาปอแคเลจอคอนาปอคอลุลุโตลาตาวีอปิเลติยาลิลิกาลิโอวอลอทาลอกุเนเลเตเลมัวลาวิติยาทาลิโอดีเอเพวิโยยาคาติปาพานาปอแค่นี้จะวิลกัวกับบิโตวิโยลียาคาติชมาฮิวิติมูลกุโอเคตตติตุมาโลจิเมเลนาปอชกะอายิอุจาเลนาปอมากาวิติยาทาลิชอติกาเพทกะเพหาจาวิโยลิชูกาเวชูโมเวเมสเจกามาเพลิชอยาชอโมเวเลนาปอกากากาวิโยแค่กงาคือนาปอชกันป้าจัววิทัปตอเลติปติยานาปอคอยกะลุเอเลนาปอคอโลเบวิจะเกแพเวลอกุกะมอสลากุเกโลเกเลนะชะฮะกุเลฮะกะฮะซาวิโยนาปอนานาปอเบเลคติบาวิติยาชาลีนาปอมะกะปุเปเทลาวิโยเลฮะซาตุฮะจาเมลีนาปอชะกะอายิอุจาเวเนฮือชอยาวิออคโคคะเพวิทัปตอติชะมาเพสิทาเลคะเดกะเปื้อทะกะงะคืออายิคะเดติแลกันยะฮะซาวิโยและนาปอชกาเลออจิออเจ้านาปอกาเลออนาปอผาสกางาฮือซาเปเตเลคาเดกาชวิโยและอีกาลุอิปุวิลอกุกาเลงาฮืออีกาตอลาจุฮะกาจอบาวิโยและนาปอติปาอะคติกวายเตเลติปาลิ ปอกเกือกกะโตละเปื่อเลติผาผาละโกอีกะมะกอแม่และนะปอกคอเกือวิโยเลโอเคติกะนะปอกคออีกะจอวิติผาโตละเปื่อวิโยนะปอกคออีกะเคติเกือเลอีกะลุอีเลเคติเพเชเลเคติบาวิติจึตะเตเลโอเคติวิติยัตถาลีนะปออคโลโลนาเลเบียลาเวลโกนะปอมากะเปื่อเปื่อเวจะเคแพเอลาแม่แต่ก็เลอวิออนีละหุยติผาถามนาปอกแค่บิเวชเลเลสติมาติเวลโกก็ดูจอวิโลแต่ก็เลยอวิออนีละหุยติผาถาอเราจะได้ผากะอยู่เวลาเลอจะเคเชลาวิโยแม่

0: Lahuya, lahuli, shitovio, leoloko, lahuli mashevete yata, lahukoka, mayopi, vio, literapato, lahu pevio, kolo, ashuyo, lahu tote, vitoko, lahu vili, magameto, po, yanye, yane, tegalileka, kadet, tutalo, me, le, yanye, mulakote, po, shirakala, tu, vio, lote, patake, maitidio, lola, leo, gapila, teve, tegalileka, obo, jame, tegalile, jame, dome, tesa, tosa, hale, dosa, pi,
1: วิ่งกัดตัวสปอหูสักเข่าเวแล้วกัดชูมืออัดทามือกับมือเกลือไปเลย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%เดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันสัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยจึงส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้รีบหาแนวทางแก้ไขกรมประมงจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามที่บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางศรีอรุณโตเทพซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงงานหนักเคียงคู่รัชกาลที่9มาโดยตลอดและชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพนอกจากนี้ยังชื่นชอบในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทั้งการทรงม้าและการเป็นอัยการ ดยตั้งใจถือศีลและเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: ก็รู้สึกปลาบลื้มมากในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็9ปีผ่านมาแล้วมากราบค่ะพ่อหลวงพระแม่พันปีหลวงก็ชื่นชอบเพราะท่านก็ตรงงานหนักคู่กับพ่อหลวงแล้วก็รักองค์พาค่ะก็ท่านก็เก่งงานเนาะลาท่านก็เก่งตรงม้าก็เก่งแล้วก็เป็นนายการชื่นชอบเห็นแล้วก็น้ำตาไหลอะ
3: เช่นเดียวกับนางอรสาหุ่นวิช่วยกล่าวว่าปลับปลื้มอย่างยิ่งที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการเพื่อนพึ่งใครยามยากของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเคยได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งเกิดน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2568และในฐานะที่รับราชการเป็นครูได้ยึดหลักการทำงานโดยมีทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่าง
4: ทั้งสองพระองค์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพบางไทรของพระพันปีดินหลวงและเพื่อนพึ่งพาอย่างยากเคยได้รับของพระราชทานจากพระองค์พาเมื่อตอนงานท่วมปี2568ที่นครศรีธรรมราชก็รู้สึกขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาได้จนทุกวันนี้
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นนันทิกากิปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อน
6: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงแล้วมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาที่เจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
5: ายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานาเดะ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนภารกิจวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้ครับ
7: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
8: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matchingของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
7: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
9: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะซึ่งทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
7: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,000 ล้านบาทเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ
10: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส64ฟิตว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 161,555 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,426,623 รายและร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบเร็วๆซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยภาครัฐร่วมจ่าย60%ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกตรวจพบรอยรั่วบริเวณใต้ปลอกครอบท่อขณะที่กระทรวงพลังงานได้สั่งตรวจสอบขอบท่อขนส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตร
11: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 ซมและลึก7มมบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวท่อส่งน้ำมันสั่งการเร่งซ่อมแซมและตรวจสอบจุดอื่นอย่างต่อเนื่อง
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรอยร้าวความยาวประมาณ9ซมบนท่อส่งน้ำมันจากการตัดเปิดปลอกเหล็กหุ้มท่อด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนที่มีฐานรากเสาเข็มกับพื้นที่โดยรอบจนเกิดแรงกดให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือไม่โดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการลำเลียงน้ำมันจากช่องนนทรีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งช่วยลดมลพิษและการขนส่งทางถนนโดยขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อชั่วคราวแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
14: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติไทยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำภู นครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอกรอระบายลงแม่น้ำป่าสัก
15: ในภาคภูมิภูมีในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตานเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากบโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวขณะที่ตำบลปากช่องระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่สภาวะปกติแต่มวลน้ำบางส่วนไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในตำบลปากดุส่งผลกระทบบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรอการระบายเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่อย่างเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้อำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: ระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งยังสามารถรับน้ำและมั่นคงแข็งแรง
16: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,672.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 293.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำโดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
17: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งถัดไปโดยจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำลำดับแรกคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครองลงมาคือน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตตามลำดับยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวรัฐบาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดยกระดับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
18: ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยในพื้นที่21จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาภาคประชาชนได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องและจริงจังเท่าที่ควรแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนรวม29หน่วยงานในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สุดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
19: คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางเกษตรกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้ทางรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจจะต้องบางส่วน

0: ทุกภาคส่วนเห็นว่า7มาตรการเดิมที่กรมประมงเคยดำเนินการยังมีประสิทธิภาพแต่ต้องยกระดับการดำเนินการให้มีความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีแล้วพร้อมเตรียมผลักดันการขอใช้วงเงินจากงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า350ล้านบาทตั้งเป้าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
1: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปประหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
0: การปรับแนวทางการดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดในการสำรวจและกำจัดพร้อมจำกัดวงในการแพร่กระจายของปลาชนิดดังกล่าวในทุกพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อหยุดยั้งวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เพิ่งพบปลาชนิดดังกล่าวในแหล่งน้ำโดยในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองชวนันท์มาลีรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงใดๆก็ตามกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กหลังทั้ง3ฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันก็ห้ามฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพบนเกาะแห่งนี้ทั้งนี้เดนมาร์กและกรีนแลนด์คาดหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญต่อสาธารณะจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าขณะที่นายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับกรีนแลนด์เดนมาร์กและสหรัฐซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขามีแผนจะแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ AI ซาร์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้าน AI ของสหรัฐและเตรียมจัดตั้งกองกำลัง AI พร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ไม่ว่าในทางใดอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลังจากนักวิจัยของ Anthropic บริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเปิดเผยว่าผู้พัฒนา AI เชื่ออย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจนำไปสู่หายนะของมนุษยชาติภายในสิ้นทศวรรษนี้นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ NTV ของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียอาจมีความต้องการด้านการทหารที่จำเป็นโดยเฉพาะประเด็นด้านเทคนิคสืบเนื่องจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างไรก็ดีตุรกีพร้อมให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียภายใต้ข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมมักกะทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและ

0: ปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกำหนดว่าการโจมตีด้วยกำลังอาวุธต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นนายมาดินนอร์ซิดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเคยตกลงกันไว้โดยขณะเจรจาการค้าของอินเดียมีกำหนดเยือนแคนาดาในเดือนหน้าและคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือกันนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือกลุ่ม G20 ในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้การเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและอินเดียมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานโดยแคนาดาหารือกับบริษัทอินเดียเรื่องการลงทุนและจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียหลายแห่งสนใจลงทุนในโครงการแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและโคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ส่วนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่มดีทีมชาติไทยส่งธาราวดีนาราพรพัฒน์จับคู่กับวรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้2-0เซต21-8และ21-8คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่25กันยายนนี้ด้านการแข่งขันเทคบอลในรอบรองชนะเลิศทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันจับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่ของกัมพูชา2-0เซต12-5และ12-4ส่วนประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันกับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่ของเวียดนาม2-0เซต12-8และ12-5และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทโดยจะแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติจีนหลังจากนัดแรกแพ้อินโดนีเซียมา52-61ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมยัดห่วงสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวก่อนแพ้ไป46-111คะแนนทำให้แพ้2นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังประเดิมสนามด้วยการเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2จะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A พบกับฮ่องกงในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง32ส่วนในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง M-Cod HD ช่อง30การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดที่3ของฤดูกาลต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะปัตตานี FC ถึงถิ่น3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง3นัดมี6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนปัตตานีมี4แต้มอยู่ที่9ส่วนผลคู่อื่นราศีสลัยยูไนเต็ดเก็บแต้มแรกในการเล่นลีกสูงสุดได้แล้วหลังเปิดบ้านเสมอลำพูนวอริเออร์1-1และเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเปิดบ้านถล่มแชมป์เก่าอาร์เซนอล3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง5นัดมี10แต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่3ส่วนปืนใหญ่มี12คะแนนรั้งอันดับ2ด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า2-3แข่ง5นัดเสมอ2แพ้3มี2แต้มรั้งรองบวยของตารางส่วนสิงห์พังงาดเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้วมี4คะแนนอยู่ที่15ส่วนผลคู่อื่นนิวคาสเซิลชนะฮัลซิตี้2-1เอฟเวอร์ตันชนะอิปสวิชทาวน์1-0และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้โคเวนทรี0-1การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ที่ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเจ้าภาพคาซัคสถานโดยหลังจากวันแรกทีมไทยตามหลังอยู่0-2คู่เริ่มจากประเภทคู่ปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพราพลโจรช่วยกันเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดซูคาเยฟ2-1เซต6-4 3-6 และ7-5ไล่ตามมาเป็น1-2คู่จากนั้นในประเภทชายเดี่ยวชนมือคู่แรกกาซิดิสสำเร็จเอาชนะอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก2-1เซต1-6 6-2และ6-3ทำให้ไทยตีเสมอมาเป็น2-2คู่ต้องไปตัดสินในเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายซึ่งแม็กซิมัสพราพลโจรแพ้ให้กับติโมเฟสกาตอฟ1-2เซต4-6 6-4และ4-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน2-3คู่ต้องไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป2เพลย์ออฟปี2027ขณะที่คาซัคสถานได้ไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป1เพลย์ออฟในปี2027เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบแรกธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะปีจิระวนิชเจริญจากนนทบุรีที่มาจากรอบคัดเลือกด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอัจฉริตศิลาอาจจากชลบุรีมือ78ของไทยกอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA มาสเตอร์2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปุริมภัสสอนการรายงาน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้ว เวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 12:44 นรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียวตำแหน่งผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราเจ้าหน้าที่การเงินภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวห้อง204เลขที่2177แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-3624กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่ md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจสามารถยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย2พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์คำว่าเยาวชนเดิมมีผู้กำหนดให้แตกต่างกันแต่ในปัจจุบันภายหลังที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13เมษายน2551ได้กำหนดความหมายคำว่าเด็กและเยาวชนไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติที่สำคัญมี3ประการได้แก่เพื่อให้เยาวชนอายุ18ถึง25ปีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมและเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสำเร็จผลดังนั้นวันเยาวชนแห่งชาติจึงนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนก็เช่นกันหากได้รับการปลูกฝังที่ดีและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเยาวชนในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ้บูดาจ้า
4: โอ้มิชเปอร์
3: เบอร์ซุงคา
4: ก็ว่า
3: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

ได้ก้องเจียมเยี่ยมเปื่อเมานินจูนตายพุ่นนินเต่าเชื่อแต่พุ่นเบื่ออิวเมียนเจียมเหนือสิงลำดอยตู้หายข้าเต้าเงี่ยมวางเท้าตู้หายลิวเซหอบจูก้องวางยี่ตองเบื่อลำดอยวางหอบจูวางก้องตายให้ลำตองมาเจียทางเจียเบื่อมตู้เช่นเหี้ยวไอ้ยาหน้ามีทู่เบื่ออย่าจู้ลำดอยวางตู้

年罗曼都提个小路别墓本金为买到苏亚面前路不提为那路金大困路有马的蹄苏一带发年夜梦接路买大汉儿接大楼

买一只鹅叫什么叫一只鹅看啊。

年喽，请谁那我姨妈妈过年问候，刚睡为大我了买睡哦，年喽有年嘞。

moyam yeta sango sinta re yepa ma ta yan.

Yo va le ma tiem, le va mau tiem, va fe tiem.

这还脏呢，这老路到了那回接接不喽把喽慢慢为托生啊被念修宁

เสียนแซ่ใส่แหน่ที่ยามเกียร์ล้อปิวล้อเนียนขี้หัวล้อแมงปุยโอเจ้าอย่างกินเลยมาสินะสายา

满，罗里阿本强哦，谁喏，强谁？

今当为天哪有某年在哦未来某年就在哦的路为别人哪年哪某妇年

谁然后派大路不怒有马的我进啊那个见识呢然后有马唱足了咱们写了谁哦有马的不列了

โยมาเรฟองกุยนาทุนเสียเนี่ยจางโอ้ลาตอเสียนาปานสุปัว

ยามเปเรสิงหงาตาเจียสิงเอตาลานเปื่อนาเซียน

别老丁哦，在家里领端。

างโอตุกินแวบินเต็นยำฟ้าเสียแล้วยามแปดสิบสอง

下山啊带我进我见也没不能可怜见我进主可怜不转我不要靠地位

几种哦子哟，要娃妹都那谁接你娃哦，你哦可那么艰辛。

将谁名字来欺负我啊，口有路买外房哦，年路很多这一年啊烦哦，一路去还是我外人哦。

你那并不装哦，也装一五年难发发难哦，飘三九万人跟到年年

0: nhà na chèm nhé phi ô chèm nhé phi tiêu lo nhàn ra tàu xe ngô ra cha nam nhỏ xin ký nhớ liệu ô chuyên hà đồn màn to
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควัน
7: เมื่อเวลา 12:32 นที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2โดยเจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้โดยสารออกจากตัวสถานีเรียบร้อยแล้วและล่าสุดรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพสามารถเข้าถึงบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีและอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำเครื่องระบายควันเข้าไปดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปุริมประสภาภาครายงาน
2: ไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วประมงจังหวัดตรังเดินหน้าฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
8: นายวิสิทธิ์ขันดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรังเพื่อดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองลงในแหล่งน้ำชุมชนร่วมกับผู้นำและประชาชนในพื้นที่เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งยังเป็นการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณปลาที่ลดลงทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำสาธารณะหลายชนิดมีปริมาณลดลงและพบว่าพันธุ์ปลาบางนี้มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำดังนั้นการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลงจะสามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในอนาคตอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: อาเซียนพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคริสติน่าโรเก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์และเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือหลากหลายประเด็นอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นและทิศทางที่จะนำไปสู่การหารือระดับผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่นายเกากึมฮวนเลขาธิการอาเซียนระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาครวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
2: พวกว่า
1: เนียวซง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์อยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
7: โอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

鲜花葡萄花啊，李树我都知道花，贝拉翁啊，花啊，哦，李树我不干过我们家他金买啊，沙巴托钱买买很倒啊，忙啊，是去斯坦尼维提用啊，กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วัดโดยจ้างอ่ะไหนๆไปเหอะสมมุขวันยี่จิมุขวันถูกขวัญด้วยจิมุขร้องมันยังไงหนีมุขวันยี่คือสามมุขอ่ะถูกมาคือที่ยี่มาคือหนีขวัญด้วยยังไงไหนๆถูกขวัญจิมุขร้องที่ขวัญอ่ะเอาลิสุงตัวมังโง่มันยังไงอาทิตย์หนีกาทิตย์นั่นน่ะละไงอายุที่กับไปถือวิทยุบังกวายีเครื่องความถี่ยังคือที่ตู้ลี่ยาสิทธิ์โชว์ว่าจงยันดูละวัยระบบก็คือระบบ AM ค่ะอาทิตย์ปัญญาอามาวัดโทรศัพท์มือถือตัวสู้เอาฟิบุกันยาสุบะวัยยิปยังไงสวทเชียงใหม่บูยังไงที่ปัญญา AM 1476ปัญญาคือตัวหลังงานว่าครับไลฟ์สุขตุยนะครับยิปเบอร์โทรศัพท์มือมันยังไงแต่คือชิลาวชคอยาคือนันยิฝรั่งยิปเบอร์โทรศัพท์มือ053ไง276007ไงไว้ชิตัวแบ่ง053276007งั้นกันมาคืออาวุธรายการลิสุงดูกำมายิบุตรงามอาวุธเชื้อความโง่งาท่าวิทยุควันยินนาจะสุงอาทิตย์อาวุธไล่สวัสดีสุจีเยลาสุดาเขาความงามนี่เป็นที่ยิ่งโง่ไม่ยังไงอาวุธเชื้อความเราถึงมาปีมากงาอาทิตย์เสตาจีช่างบางยาที่เหมือนตะบัวกุญิสุเตงยิสุมาเจนตะพระอีกทั้งมาโง่ไม่ยังมีฮิโรฮาเยอะบางาที่นี่มีที่ยังมั้งอ่ะเอาท่านว่าอะไรตัวเมืองฮาเคลียอะไรตัวจำมัวมั้งอ่ะย่าอาทิกรมอุตุนิยมที่ยังไงจะมีแต่พวกกุญิสุเตงิสุบ้างงงไม่ยังไงเอาท่านมองไปคือบางพื้นที่ไงจริงก็เลยต้องงงไม่ยังคือเมืองฮาอย่างคืออาเคลียมาคือโฉดซื้อควันอย่างคือฉีดซื้อไปซื้อสิ่งที่เรียกบังอ่ะอาทิตย์บ้างมันยังคือว่าพื้นที่ขึ้นเมียเชี่ยมังอ่ะว่าฝ่าละวันไงมาคือแต่ฝ่าละวันจะเที่ยวส่งผ้าเหนืองอ่ะเอาผ้าเหนืองโง่ไม่ยังคือเมืองค่าคือเรียกอ่ะบางพื้นที่อ่ะย่าแบบว่าคืออาทิตย์แม่ห้องสองอ่ะอันนี้คือจิ้นหมายตรงอ่ะอันนี้ยังคือเชียงรายไงอันนี้ยังคือจังหวัดน่านตรงอ่ะอันนี้ยังคือจังหวัดตากไงทำไมยังคือบางพื้นที่ยังคือเมืองค่าคือเรียกแบบเมื่อหากเพื่อเรียกงูไม่ยังเธอว่าอยู่ว่าบอกว่ายังไงซาสเซียลามาลาปะเชกวยลามาติลกันงะอาวุลาสุบะเธอว่าอยู่ว่าบ้านยังไงฮิชามังเอาว่าลุจิตยังฮิชามังคือจวบเพื่อเมื่อหากเพื่อเรียกว่าคืออาทิตย์ยาจำโมฟัตังอาจจะเป็นความเมื่อหาเรียกมาคือนิสันเรียกว่าชั่วโมงว่าทิ้งเรียกเพื่อเรียกว่าอามาคาเต้ดูแลยังกระตุ้นชิบงาจำเมื่อหากเพื่อเรียกอาจจะจอมงาที่ยังเธอว่าอาจจะลุกขึ้นเคยจะสู้ที่ลุงงาเป็นความเมื่อหากเพื่อเรียกยังคืองาอาจจะยิ่งลูกหัวพับบิลหรือว่าไงน้ำตัวยังมั่งอาจจะจมติดกันนั่งงานมายาเฮติเลเจนตัวละอาทิตย์วันศุกร์พัฒนาได้พอจะสงบไม่ยังไงบางพื้นที่ยังเฮเมื่อฮาลีมีฮิโรฮาเยอะไงขวาเสือเฉียบบรองไงอาทิตย์วันนาทีลีเคยจะสบเฮไงยาไม่ยังเฮเอาหัวงอควาจะส้มไปไงเอากระบี่สบเฮยิ่งขึ้นทะเลยังเฮถิ่มไม่ห้อยยังเฮสามเมตรสิบเป็นไงบางพื้นที่ยังเหรอยิ่งขึ้นยังเฮขึ้นยังหัวยังไปไงบางพื้นยังเฮถัดดุยไปไงยาเฮติเจนตัวละงานที่ถึงกลางงบัญญัติกรุงเทพมหานครอ่ะอาทิตย์เหอปริมณฑลบะเหอมันเหอมหาเรียกมาเหอบางพื้นที่บะเหอลิสประสิทธิ์เรียกบ้างอ่ะมีอันยิ่งงบัญญัติเหอที่ทิมุลวะทิมุลวะก่อนพวกขวัญเหอที่มึงคือเจ้าบังอ่ะมึงหาขึ้นเรียกบ้างอ่ะที่จอชุดจดมาที่กรุงเทพมหานครบ้างอ่ะที่เหอยาแบบมาเหอขึ้นสมมติมาที่พันเหนือที่จอพัฒน์ใต้งานมึงเหอยังมึงหาขึ้นเรียกที่เหอมีลูกหาเยอะบ้างอ่ะที่มึงถึงมาแต่ปีมาสจิชังะอันเดียวชาวงะมาคือด้วยงะอันเล็กกว่าเยอะเฮงะมาคือแต่จำงะโลเชื่อบ้างเฮงะสถานเชื่องะมาคือเรียกบ้างเฮงะจะกดสุริยะจ้าวโลเชื่อเมื่อสุริยะบ้างเฮงะจ้าโลโพเลียมาเฮงะอันเล็กเลยเฮงะมีเชื่องะอาทิตย์นี้งะที่มาแถวเชียงโง่เป็นยังเฮที่ที่มาปีมาแต่สตาจิชาวชาวงะเอ็ดมาบ้างเฮกูละเฮงะเฮเอาชาวละเฮงะเฮเมียนี่เฮที่เรียกปีมาปากกาจังะอันลัทธิที่นี่มั้งอ่ะอันลัทธิวัตถุบ้างอ่ะชีวัตถุบ้างมันมีชีหัวใจใช่ไงมีชีที่บุรีรัมย์ไงที่แบงก์ผมไม่ยังไงยากเกิดเหตุยังไงจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะตำบลเมืองแก่นบ้างอ่ะอำเภอสตึกบ้างอ่ะมันคือหมู่บ้านทัศน์สมิวบ้างคือบ้านหัวช้างบ้างอ่ะหมู่ที่สิบหมู่ที่สองไงอีกทั้งบ้างยังคือที่ยามีชีจ้าหญิงไงจอหุยอ่ะเยอะมากเลยชิวัสแต่ว่ายากการยังค่ะขึ้นยา
ส่วนแรงก็ยังมาเชียร์ชาวงานแบชมองก็ไม่ใช่ชาวงานมันสามารถคือเมื่อฮันลิซเป็นระบบงานที่มิชิโดมังอ่ะเอาเวลามีความจำมิชิความจำมันยังคืออ่ะก็มีอ่ะอาจจะไม่ใช่มิชิแต่พวกมันคือจานน่ะมันคือมาจุดชาวงานจานมันน่ะมันคือจวบจานน่ะมันจวบอ่ะอาจจะไม่ใช่คือผมมิชิความจำผมไม่ใช่คืออันละมาจานมันน่ะจานมันน่ะมันคือยังคือถัดจากอ่ะนึกเปรียบว่าโนมาแน่ใจไงมาซื้อมาซื้อไปเหงามาฟังเสียไปเหงาท่าจ่าง่ะท่าใจเชื่อว่าทำไมเหงาก็จะมองกันอีทำไมก็ไม่ยังเหงาทำไมยังขาดดมมองไม่เหงาที่ยาเชื่อไม่เหงาสู้เบลเชื่อไงมาจำมันตาเป็นยังไงสู้ยาเบลยามันน่าเชื่อไงเพราะเหงาจะได้ก็เหงาก็ยาจ่าไปเลยอีชีหัวมันเหงาอีชีน้าโทษที่ก็เราบอกว่าเหมือนดูหนังก็ยาเบลเหงาเลยยาเชื่อไม่เหงาคุยอย่างนี้เหงาที่รักษาอยู่บ้างอ่ะอธิบายว่าช่วงที่จะมาแปะปีมาไม่ใช่บ้างไงเอามาสับบ้างไม่ใช่ความสับบ้างไงเอามาคืออัตยาจำมั้งไงเอาไปคว้ามาซื้อจำมันนาจำนั้นมาสับบ้างวันที่ก็มาฟ้าก็มาแน่ใจบ้างไงโซซื้อโซลันในยี่ช่วงไงอธิบายคือยังไงว่าคือมาแต่ไงแต่ก็รู้ว่าคือจำไม่ได้บ้างคือแต่ละยี่ช่วงจำมาถ่ายยังไงจ้าจ้าบ้างคืออันตรายยังไงบ้างคือมาแต่ปีมาคือแจ้งเตือนช่างไงที่มาเตือนช่างโอเป็นยังคือตีถึงมางานมาคืออาเมชิบะเนี่ยแต่ว่าปีมาปากกาจังอ่ะเอาวิโกชิสุโง่เป็นยังไงอามาคือแต่จำโมอันที่เนี่ยคือฝาตาเป็นยังไงปีขวาอ่ะเอาวิฮีควาแบบวิบิควาวิติควาวิโกชะแบงามีไงนู่นวิโกชะบะคือยี่ตุ้งคุงไงยี่อัตุ้งคุมังไงที่ยี่คุณมาว่าสุญญาจิมังอสุญญาจิบะสุไลบิชาจิมังอที่สุไลลำคายมังอสุไลคือที่เรียกคือละมังอไอที่เรียกพยักงูมันยังคือมีความผิดที่เรียกว่าบรังอายาแบบมังงูมันยังที่เรียกพยักงูมันยังไงคูบิเป็นมังคือยังคืออับบาสามมังอไม่เกิน3เดือนมังอฟุบักโคจะมังคือยังคือนิมืองวดตัวที่เรียกโคจารังอาที่แบงก์มันยังช่วงงาอามาคือเอาวิโกชิสุงาเอาวิฮิควาแบงก์เอาวิเตชเฮอาที่เนี่ยจำงาปีขวากุฏิพัวหลักส่วนเฮบดาบงาเอาแต่จ่างาเอาที่มันยิ่งไปจ่าวเฉยมาเพราะวิโกยิบิลมากว่าส่วนเฮดุยะสุดได้ยันเลยเพราะเฮงาสุดชุนเนี่ยเพราะเฮสมาช่วยเพราะเฮทุกมาเฮสุดที่ฟอกนั่งงาเพราะเฮมีความผิดที่ต่อเป็นงาคบิโอเฮสักทุกอย่างคบิโอเฮบัสมาเบงาที่เฮฟุบักโคจำเฮนิมงอตุลิบังอะอามาเกตเนียซามงาวยุโกชิซงาติมาเทชงโอเปญะเฮยาตันโนตำรวจไซเบอร์ฮะมาแจ้งเตฟลังอะอามอสังมาเทกลุ่มมิชาจิตฟุมังแงเทอาวาบัตสวัสดิการไงบักุโจมาวาสุระวายีข้อความสุภะวาสุระอีกวายีข้อความสุภะนี่คือวายีลิสุภะเช่นไงยาผู้บาดเจ็บเพื่อยังเป็นไงเชื่อความกับพี่ว่าที่เชื่อมาปัจจิตรงเป็นยังไงว่าโทรศัพท์นายีข้อความไงเอสเอวายังวายีลิประสบแล้วเพื่อมาเหอถ่ายยินดีง่ายทำมาเหอยากระทรวงการข่าวนี่สุภะมังงะทำมาเหอเรียกกลุ่มมิชาชีพคนเยาวราชสุภะเนี่ยว่าวันยินดีเนี่ยกลยีที่ดีเป็นไงที่ดีบ้านโนยสิกุลว่าที่เรียกว่าเป็นยังไงมาเหอจำมึงอ่ะบางอย่างกลุ่มมิจฉาชีพคนเยาวราชที่เรียกสุภะงะมาแต่ยินดีงะที่ก็เดี๋ยวไม่ใช่คือว่าทุภะงะทุภะเนี่ยคือในระวัยลายว่าสุดสุดแพ้ยียี่เป็นคือย่านในระวัยลีสุภะลายว่าแต่ยินดีเนี่ยคือกุลินีที่เรียกเป็นย่าที่เรียกสมัยเป็นยังไงพิฆาโนบักจุมังอ่ะบอกว่าบางอย่างที่ยึดจับเป็นยังไงเอ็ดบางคือจำมึงอ่ะพิฆาที่เชื่อพุทธบอกว่าคืออันนี้เนี่ยคือเอาเราจะบอกมันงะบังเอิญเราจะมาข้าศึกงะว่าที่เรียกกึ่งหลังอ่ะเอาไว้ข้อมูลเดียวมาฟุบะโอจะมาที่กึ่งหลังอ่ะบังเอิญจะหมดช่วงงะอาทิตย์แบงค์ช่วงงะมาซะนั่นละคือหมดกว่าที่ว่าเกิดนั่นละงะเอาไว้ช่วงท้าวิธียุ่งไฟนั่นนะจ้าส่วนงะที่เราไล่สวดน่าสุดละคือข้อความงะ

第二眼雪花不了个地铁嘛，北嘛人家啊，第四大街上啊，什么个啊，一路哈嘛个，白龙眼烤的什么的我啊，拉出瓜啊，一次啊，可怎么个，一次次啥的呢？啊，瓜我这个雪不那么的我瓜我啊，你也是一盒一三嘛啊。哎，这些我们人家那做的不忙，我们喝的呀啊，不干啊，不要的。บัตรทองไงบัตรทองสามสิบบาทความยินดีมาเฮอทีลีชาหน้าไปชิงไงยี่สิบมาง่ะบัตรทองยินดีกว่าเขือมาหรือว่าผับตายย่ำมาไงอาทิตย์ยังเคยชามาเฮออาทิตย์ลียี่สิบมาความยินดีชาหน้าไปดูไงอาทิตย์แบงก์ผมไม่ยังชอบไงปีขวาอาวุลาชูยี่สิบคือซื้อสูงไม่ยังไงกว่าอาวุลใช้ชีวิตเฮออยู่สร้างมาไงอะไรกว่าเยอะเฮอยี่สิบตัวเฮอตัวสร้างมันยังเฮอยาหรือบัตรทองความยินดีที่เรียกคือยังไงที่เรียกรับสายที่เรียกยินน้ำเป็นไงก็ผับตายย่ามาดองว่าชามังอ่ะบัตรทองที่เรียกยี่สิบนาทีครบคุมที่เรียกบังอ่ะไอ้ที่บังไม่ยังว่าเอาชาเบียมังอ่ะชัวร์ไงที่บังว่าโซย่าเข้าเกณฑ์บัตรทองว่าเดี๋ยวพวกเราที่เรียกผับตายว่าที่เรียกคือมาที่เรียกน่าเชื่อไงที่มาย่าบัตรทองคนที่เรียกลาชัวร์ว่าอีกสักคือสักสุดละไงไอ้ที่เรียกยี่สิบว่าที่เรียกเบื่อเงี้ยที่ชาหน้าเป็นไงที่มาอันที่ปิดมาซึ่งจริงๆอาทิตย์นี้我学画我我做做拍慢慢啊比划我一路啊我一次次慢啊各次次的不和啊学和一三不如自己做不和啊我把桃花的下那这里去那不如啊怎么和怎么比慢啊的坚持一下啊第二天上午没和啊我学画比划啊妈啊我 TV 有书啊我一串mono mat 不啊怎么和一串的不错。มันยังเลยเธอคนหนาขึ้นด้วยไงอาเมื่อสามวันที่ย่าบริษัทที่โมโนแม่ควันยังคือย่าทำมาแจ้งเตือนพลังงานอาเมื่อสักกลุ่มมิชาชีพผมเคยกว่าอีเมลไงอีเมลยุบปอช้ายังคือเอาลัทธิเลสุขพลังพลังงานกว่าทีวีช่องโมโนแม่ทำมาตุยสุดละไงทีเลสุขพลังงานอาเมื่อสักโนตุยยังมาบ่เคยผู้บ่าวเบื่อซึ่งเป็นไรเป็นยังไงผู้บ่าวกุลีกว่าที่ลูกก็เป็นยังคืออีเมลปอช้างเนี่ยเอาละผู้บ่าวเบื่อจะมาที่จอดงานอาทิตย์บริยาชอบโมโนดูแลยังไงแบบไม่เคยยันยันที่เรื่องมาเย่บุรุษงานมาเยี่ยนยานักบาริชิมันจบบุรุษงานปีขวาวชกเธอว่าทีวีชอบโมโนไงที่ชีติสุบกันนี่ละมาซื้ออายีข้อความสุฟลาอีเมลพอสุฟลาเป็นไงผู้บ่าวกว่ามายีค่าธรรมเนียงอ่ะยีผิวกุลีกว่าที่ก็เป็นยังไงมาเกิดทักโอ้ทักส่งเยอะอีข้อมูลไงทางเงือกพลังงานมายาโมโนก็ดีชินใจพลังงานที่ดีจะมาแบบเปลืองปีขวามาสิชิประสบแล้วไปคือมันยากลุ่มมิชาชีพเป็นยังไงมาอาแต่ถึงมาปีมาดีเจนตัวยังงานถึงมาที่เชียงโง่มันยากลุ่มอันนั้นไม่ไงยากเลยถึงมาเจนตัวพลังงานมาสับว่าคือดูมหาลิซะบ้างไงไข่ลูกอ่อนในส่วนของขึ้นหยาบรองงามสังอาอัดบะเกอชกงาอามากุเดียมากว่าเชิงอาอวสักก็สามีตาเหอเจ้าผัวเจ้าขวัญจ้างอาอธิญเหอประชุมเสือให้เชื่อว่าเขากว่าสักไฟตาบะเกอหน้าตาเขื่อเจ้าขวัญจึงอาอธิญเหออวหิงกันเลยก็จะเหออาทิชลิลิงาอธิกว่าเชิดความงามหาลีกันยังงงไม่ยังเหอเทศีนี้พกกุเป็นไงกว่าแก้ขวัญสืบกว่าอันจะตีดามงานมาเหอศีนี้พกกุเป็นไงอันใจชุดเลยบะเกอชุดเนี้ยบะเกอHeto malani ifu fuka bahu iza pula bahu awo hingga lagi zahu zipu heto mamiya bahu ngaca pula ku bahu na kena ngah bahu jama ya ha jenti pula ngah awo zama doma ngah zama gu bahu ike cu khoci ngwa awo titi khoa pas syadza gu bahu ate ca nye syadza syadu pula ngah ate nye gwa ike cu khoci pama ngah bahu zah biya ma vilim bahu zipu bahu ifu fuka bahu awo tukwa zah bahu zah wu ichi khoa ma awo ti che ke ga ti le kina bro nga mo mo khali tsa bang nga ma ha za do ma ha ta ti le za mo kwa shi bang nga sha za ba ha zo sha cha mi ni kho za sha kwa nga ta ma ta ma ta pi ma su ji sha nga a ti ba ko ma nya sha kwa nga ni me ha nga na pi ma ma ha a ti le zo nga a ti ba ha a ti ti kwa mo la kwa nga ne ne ba ha chu mo kwa ni ji mo wa ti kwa do nga ti mo lo ma nya ni mo kwa ni ha sa mo nga wa ha na ti ni kwa ni ha นั่นเนี่ยสถานีตัวยังไงในเนี่ยบ่เคยสมมุติความยี่จิโม่ที่มุลาเคยยี่มุขความยี่สามมุ่งอันที่ยี่บ่เคยยี่ความที่ตัวยังไงอันที่บ่เคยนี่มีบ่เคยไงเอาว่าชาวนาปีมาบ่เคยอันที่เราจองงงไง

0: Hà mới nhé và để xuất hiện
1: nhớ nhớ về cha.

0: 娘，你说笑，说自古，
1: 你是啊，你若是也别。

哎呀说说我他的你是我爱你我是你的大家是这么多你的一年半

你说你我的娘。

有诗词的，有你暖你我，铁马娘，你马吊。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมสั่งเตรียมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องกลับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมพร้อมรับมือจัดการปรับการระบายน้ำยืนยันการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำชนชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอของจังหวัดสตูลให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
8: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปอพอเตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่ ลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิคคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับกรรมการสถานศึกษาเร่งทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมเดินหน้าปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก
9: นายประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาพร้อมกำชับให้คณะกรรมการสถานศึกษาจับไปเร่งจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดทั้งนี้จะมีการจัดทำสูตรงบประมาณรายหัวของโรงเรียนใหม่เพื่อความเท่าเทียมเบื้องต้นกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นแน่นอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอโบดาจ้า
4: โอมิโชเปอร์
3: เมอร์ซุงคา
4: ปอกว่า
3: เนาะซง
4: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าร
7: ถชนคุณขับรถชนคนคุณเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นวื่นจริงเลย
6: ไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้น
8: คำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
9: ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพ.ร.บ.คปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
10: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: คุณกำลังรับฟังรายการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์พระฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
6: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศสุภาวดีวงคำจันจับคู่กับพักพงเดชเจริญเอาชนะยูกินะสากาโมโตะกับอากิโนริวาเซจากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้ได้สำเร็จกุลินพัฒน์สอนการรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินหยุดให้บริการชั่วคราวจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินส่งผลให้ต้องหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรขณะที่รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนขณะเดียวกันรฟม.ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยให้บริการเส้นทางสถานีสวนจตุจักรถึงสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยมีสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบและแก้ไขเหตุเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์รฟม.และ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.โทร02-716-4044ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ไทยและออสเตรเลียหารือทวิภาคีเตรียมความพร้อมเปิดโอกาสแรงงานไทยทำงานในต่างแดนพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียว
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายจุลพันธ์แสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับการตอบรับการหารือพร้อมทั้งตอกย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของทั้งสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกแห่งการทำงานโดยมีการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับออสเตรเลียรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอบูดาจ้า
4: โอมิโชเปอร์
3: เมอร์ซุงคา
4: ก็ว่า
3: เนาะจง
4: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
9: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของ2ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของ2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศทั้งหมดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการพรุ่งนี้เช้าน
7: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญก่อนเปิดให้บริการปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งณวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางพร้อมเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์จากนั้นลงพื้นที่บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งเยี่ยมชมผลผลิตกล้วยน้ำว้าพบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรทางด้านการผลิตการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพและการขยายตลาดรวมถึงส่งเสริมการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าอาทิกล้วยตากและกล้วยอบมุ่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ấy ý trọng mong mua kỹ tàu xa cứ nạ văn giữ thái từ thi chua tao cho bế suốt lời trầy lời lúc xua tàu xa lùng đầu bế hải nền mong.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็โ
8: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก็บเป้า

đờ núa sú tông chùa sang xua hú tế chờ thai đờ lú sén trang mày sắm nắng ngàn ประชาสัมพันธ์เขตไต้กรมประชาสัมพันธ์รู้เชื่อฮาลุมงอินูเปหาออจายังเซินจูเปหาเถาเชื่อฮาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูเปหาเถาเชื่อฮาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดอร์ช่างเอเอ็มเตอีเชงเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดอยนัวมองยอเปลุมมองสวดเล่าโชคกัง

ลูช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เต่าอู้กึญยอดส่วนเต่าช้างเผือกต่างชื่อหนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าซู่กี้ต่อกลางลู่เจิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชูปูกังกีเต่าจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

鸟中一种那这个的宁长说到做努完阿提努地能够努做领导上而成直播照照做努努安将做努高丽沙做度扎格干努努要啊比基将做努高丽沙高度扎格干比基要เล่ชงนัวย่อเน่งชงเต่านัวกูย่อชัวเสงว่างรงชาตรกันจอนดูมสู่ต้องชัวฮาลุมองเต่าลู่เสงจังใหม่ตวนซื้ออีจงน่ะจึกตีนิ่งจางสุดเล่ามาอวนเต้นัวนุเจมกูเต่าจออีช่างลู่จ้ากูย่อก้าท่อจังลู่จ้ามัวลุ่มเบฮาตาอวยังมากูมวยจะหลุดจอจะเป้สุดเลยเต้าลูกงเกลอเชอวเกตังเลยมาอวนเต้หนัวทอเป้จอหน่ะจุกตินิ่งจังพงยืดสวดเลยคือเมงกังลูใช้ฮาลุนงย้อจวนเดือเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเลยปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจวบเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวจังเต้าจะเมสวดสวดเลงสวดถูกคือลุนจูย้ออัวพงยูอัวเกลูปังจัวจังการดูสุดต้องจัวฮาลูมงดักลูเสงจังใหม่มากูหวังให้เจ้าชะฮตามอนัวสวดลอยอยู่ลุนจูกุย้ออัวพงยูอัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวมาจวนจื้อนัวหนุ่ยเจกุย้อลุมัวจ้อสู้สื่อจ้าลูทางจัวเปสวดลอยเต่าเป้ามาจ้างสู้สื่อเท่าเด็กคือกุย้อจ้าลูทางจัวเปสวดลอยเต่าเป้าเยอะอีจ้างสู้สื่อกุย้อจวนดักลูเสียงนานกือเตาซื้อหาตาย้อจวนเดือพื้นที่กือยออีลู่เจนเตอร์บ้านดอยเตี้ยวตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาดักลู่เสียงนานมากูมั่วจ้อดินสไลด์หลอชื่อกูอวดจวนตู่ตอปอหนัวย้อเฉยเฉยจวนเดือลู่เจนเตอร์โรงเรียนบ้านดอยเตี้ยวมากูอวดจวนเตาใจเต้เก็บปวดชั่วมาจ้อหนูจื้อปัวกูสำรวจเลยมาปัวหาตายอจงเล่นหนูว่าเอ็นเตมองโนเจจังหอยัวมัวเตสืบแช่งคือฉื่อตัวมาวิเลนเต้าชะเลเต้าสำรวจเก๋ปวดชั่วฮะเตเก๋ความเสี่ยงหนอมาจอหนูจื้อปัวชะเลยงเร่งรู้มัวเก๋ปังจวดจู่ฮะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนโลฮะอยู่จู่เต้าลูชู่ฮะจู่ฮะตาย้อนจื้อเตเต็งแบ่งสืบแช่งเอโยอวลิจังชะเลก็แย่งคือยศจื้อเต้าจนดับพื้นที่เต้าหนอมาจอหนูจื้อปัวกูเต้าหามึงตัวจอหนูชื่อกุยอนายยกรัฐมนตรีหรือชื่อรัฐบาลโปกุเตาสั่งการเมืองจัวจอหนูชื่อปอพอคือย่อจนดักรู้เสียงน่านมาอยู่จู่เตาเร่งรูดช่วนจัวติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนมัวเก๋ปั้นจัวจัวจ้อเป็นเสียงคือย่อจัวพื้นที่เตาหอมาชาเลมเตาหาจัวจ้อทุกันเตาหาจ้อซื้อฟื้นคันเตาคือย่อจัวรู้เชนเตาหนัวหาตาจื้อปูกว่างกลางเมืองซื้อรู้อาคารคือย่ออนุบาลอชั้นอ้อชั้นหนอลู่ลงลู่อาคารกุยอนุบาลอ้อชั้นฮะลงอาหารฮะอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำห้ามาพื้นที่กุญย์อีปุ่นจีเจเจนเต่าหนุ่ยเจจื้อปุ๊กว่างามมือซื้อเหรอจื้อรอเถานู้ตีเก่าจื้อรู้จั่วลินดูคือตังลูนัวจนกว่าฮาตายมั่วคำสั่งเปลี่ยนแปลงหนัวมาปุ๊กเก่าพื้นที่เต่าจื้อปุ๊กกว่าต้นแห่งกลางมองเหล่าจังหอยมั่วเตสื่อแช่งเต่ามาจ้อหนุ่ยจื้อกุญย์จวมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนุ่ยเจ็บโป๊กุ้งแรงรูจัดสรรจ้องบประมาณกือย่อจวนเต่ากือยังเลไปจุดจั่วล้านบาทจะรูอัวอีลูอาคารเรียนชั่วคราวกือย่อจวนเต่าบริเวณสนามกีฬาองค์การปกครองส่วนตำบลสีภูมิกือย่อจวนพื้นที่อำเภอท่าวังผาเต่ารู้เสียงหน้าเนาะมาอยู่จ้อจ้อตุ๊กันเต่ากือมึงกันเกินเต่าจวนลูกอาคารเต่าชื่อเต่าหนุ่ยเจ็บอยู่จู่เต่ามึงเกิดจวนขอเชิญชั่วคราวมาโปสังหาตาย้อจนเดือจั่วจังนู้มาคอนเตอร์หนุ่ยยตาหนอมาจ้อตู้กันเตอร์คือย้อจั่วคือยังเลออปัวจั่วเจ้าเล่งฮะจ้อซื้อฟื้อคานเตอร์คือยังเลเน่งเก่าเล่งฮะฮะจ้อหนุ่ยซื้อปัวกูฮาตาปัวอยู่มั่วเก๋กังคือซื้อระบบเกินเตอร์แบบออนแฮนหนอฮะจ้อหนุ่ยซื้อปัวอยู่สู่ตามเคร่งดูติด
ตั้งสนับสนุนอินเทอร์เน็ตจัวจอซื้อฟื้นคันเต่าห้าจอมิตุมิญัวห้าวิโยฮัตเต้เถ่าเจโยซื้อพื้นที่เต่าชื่อเต่านุเจยศจุ่มมั่วเกะกังคานเต่าเต่ากูทางออนไลน์เล่นเต่าห้าฮะจอหนูซื้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโลกปกุยจูเร่งพื้นที่ตัวติดตั้งจอเสาไฟฟ้าปั้งจวดเราเต้งเหม่งกือเต้เถานางลูลูเอวจวมย่อตัวเปจ้องโลย่อตัวเชิญซาโลเจไฟฟ้าตกเลนเต่าหอไฟหอตัวเตาเลนเต่าเจเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าปกุยจูเร่งพื้นที่ลูปั้งจวดคอนเต่าห้ามัวเก๋กังกือลูจือคู่โลเราเต้งเหม่งเลนเต่าจวมพื้นที่เต่าลูเจนเต่าหนัวหนัวมากู้วังฮะตาใช้ตอนเต้หนัวลูเจนเต่าหนัวจอมีตุ้มีหัวอยู่ตะกั้งเต่าเกินเต่าเกินเต่าจัวเจนเต่าคือฮะตาจอหนูจื้อป้อมปั้งงบประมาณคืออยู่อ้วนลูเจนเต่าช้าหนัวต้อสมัครคอหนัวหนูเจกูอยู่จุดต่อจอหนูจื้อป้อมฉลังจัววิโยฮะตาพื้นที่คือต่างชื่อนัวนมากู้เช่าค่ะตาจังนี่หอยตูต่อป้อเดาลนัวเจอจัวลู่เจนเดาหนูย่อจัวคอนเดาเจเจียพื้นที่ปลอดภัยอ๋อมาจนหนูจูโป้กู้วางแผนเลยค่ะตาอยู่มูช้าเอ๊ะขอเชิญคืออวดเจนเต้าช้าจัวจอมีตู้มีหัวเกินเต้าเกินเต้าตัชมาคอนเต้ากูอยู่จู่เต้าอวดสั้นเด่นเด็ดต่อจอหนูจู่ปัวฉลังฮาหูเลยจังโลหนูเจ็บปัวหมังเลยอวดคอนเต้าอ๋อเอ๊ะกูหอมมวยจะหลุดถังเลยหนัวจัวเป๊สุดเลยเต้าเป้าเลยหนัวห้ามาเจ้าเลยคือเป้าหนูเจ็บพื้นที่คือย้อนรู้โรงเรียนบ้านดอยเตี้ยวคือย้อนจัวรู้เสียงนานมามั่วเป๊เจ้าคือตีมงอ๋อย้อนจบพื้นที่เต้าห้ามากูหอเชิญหลุดหลังหลุดจู่ปูจัวสุดเลยฮะเจ๊งตรงจัวสดเลยเต่าเป้าหาตาโยเต่าหาจัวเต้มีตู้มีหยอดชุบุกว่ามงจัวพื้นที่เจเจขอคือตู้ต่อป้อนต่อเนอร์จังหอยัวเต่าใจเต้เต้เมกสืดแช่งเต่าอ๋อเจกูหอมมดทางเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูยัวลูจออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป้สดเลยลูกงเก๋หล่อเจอัวเก๋เออีปลาหนูเจกูมังเด้จ้อกังลูมัวหรืออย่างจะลูทางจัวเป้สดเลยเต่าเป้าจวนซื้อมากูยัวลูจออีช่างตัวปังเสงคือมั่วลุ้มเบหาตาจู้เกลู้ตื้อตังเหล่ามาช่างหนัวยออีช่างซัวปังเสงคือมั่วตุนชายคือมั่วลุ้มเบฮูหาตาเวนดี้ว่างยอตูคือฮูช่างซัวปังเสงหนัวเต่าคอปเวอร์ช่างซัวปังเสงหนัวเอกุมั่วช่างหนัวจอจัวอีเล็งพงยือคือเต่าสองเต่าเต่าตัวชูลุ้มเบหาตาปังไหลเต่าหนองอัวเก๋ก็ถอดตัวเจกูมัวช่างหนัวมัวจอจัวเป๊สุดเลยลูกงเก๋หล่อเจหนองอัวเก๋เออีปลากูมาจอกั้งลูมัวหรืออย่างจอกั้งจอลูแทงจวนซื้อจัวเป๊สุดเลยเต่าเป้าจวนซื้อ

มาจวนจื้อนัวหน่วยเจกุยัวจอกังลูมัวอีช่างลูเป้าจะลูถังจัวเปสวดเราเตาเป้ามันเดช่างลูเป้านัวหน่วยเจยออีช่างลูเป้าคือย้อจวนเตาจอหนูจื้อตู้เจ็งสื่อปัวเตาเตาตัวช่างเตาเจ็งตรงจัวเปจอหน้าจื้อคือที่นิ่งจางสวดเราฮะตาเปยัวเตาเจ็งฟังจอตู้ช่างมิจฉาชีพกลางจ่าฮะตายอตู้เจ็งสื่อหรอชื่อกลางจ่าฮะตายอจออนุจื้อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตัวกลางจ่าเป๋อมาเจ้าเล่ตังชื่อนัวหน่วยเจมมัวจะจ้องเล็งเตาตูเลยอ๋อคือเจ้าจะตู้ช้างมิจฉาชีพเตาสื่อลุ่มเบหะตายอตู้เจ๋งสื่อเอ็นเตาสู่ต้องต้วนช้าอายุเอถ้ากินเตาสู่ต้องต้วนหน่วยเจมหาโจยูหะตายูมัวคดีเดอเก๋กังฟอกจอเนี่ยเนาะมายัวโอจัวอยู่ป้องชาเนาะเนาะยวนเดาสู่ต้องตัวเหก็ละชื่อตัวขู่ก็กว่าก็ป้องชาเนาะเจเถาเก้าเนาะเจนือฮาตาโยฮาตาก็เล่าหูตาเนาะเจก็อยู่สู่เตาโอนจอนเนี่ยตั้งชอมจัวจอตู้เจงสือปัวชวนจวยก็จอนเนี่ยฮาตาก็ปุยออีถูกคือเล่าหูฮะก็จอนเนี่ยคือย้อจวนก็เลยบัญชีปุยอจอนเนี่ยเล่าหูเลนเตาเนาะเจอวัวจัวจ้จ้องเล็งเต่าตูรอเลยเต่าเจ้าป้องเนี่ยตองเต่าเกินเก่าเลยวิโยหะตาจ้าตู้ช้างปัวกลางจากัวเป้อนจ้าเนี่ยจ้ามึงจัวจ้าตู้ช้างปัวเจ็ดก็อยู่ชื่อเต่าจ้าเนี่ยจ้ากังรู้เลยเหรอมากวบสวดเลยอยู่ก่อนจ้องหะตาเท่าตื้อกือมั่วตัวหนึ่งเต่าสุดต้องช้าเป้เอมกลางจ้าหะตาก็จ้าเนี่ยก็หนอเกหะตากัวอ้นเนี่ยมึงหนอเจ็ดคอนเต่ายอกลางจ้าเหรอซึเนอเอกวางสายเกียร์ช้อนดูจอต้นหนึ่งคืนเต่าสุดต้องตัวกลางจ่าไปเล่นเต่าถังจวนจื้อเหล่าหนอฮะชื่อตั้งเล่นเต่าโยฮาตาก็หนอเกียร์ฮาตาย่อเจ้าหน้าที่เราชื่อย่อหน่วยงานตือกู้ซื้อเลยอ๋อคือกัวก็แอดไลน์แอดไลน์มึงตัวทางไลน์เอสังเกตข้อมูลอู้นัวมึงตัวช่องทางไลน์หนูเจสังเกตหัตตาคนเต่าหยอดตู้ช้างหลักซื้อเอช่อนรูทางหรอหยอดหัตตากรณีป้นเต่าซื้อต้องตัวเลนเต่าเออยู่สังหัตตาเอหนูผมมัวเจ้งตาเลนเต่าหนูเจก็มัวรู้สึกต้องคือเกียช่อนรูนิทางเหล่าเอก็มาเลยติดต่อจ้อการหมุนย่างทางตัวจ้อหนูจื้อหน่วยงานคือหนูเต่าซื้อลุ่มเบเต่าซื้อต้องตัวกลางจ่าเปอ๋อหนึ่งเต่าตัวหนึ่งกลางหาตาเนยอตู้เจ้งสื่อโลแล้วชื่อนยอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าโลเจ้าหน้าที่ปาปาโลแล้วชื่อเจ้าหน้าที่การคลังโลอู้หนัวหนูเจ๊ก็มุกคือเกียก็ช้อนจูนิถังหรอเจ๊ก็มาเล่เชิญชาตุมเบอร์สู่ต้องเต่าสู่ต้องมือหนุ่มย่างคางจัวจอหนูชื่อแต่ละหน่วยงานคือจอตู้ช้างปัวสื่อลุ่มเบลุดกลางจ่าเปอ๋อก็จื้อช้อนเต่าจอกังจัวตุมเบอร์สู่ต้องคืนเต่าตัวชาก็วิโยหาตาก้อนเต่าจอกังจัวตุงเบอร์สูต้องเต่าหนูเจนูแย่งฮาตานิยอตู้เจ๋งสื่อซื้อเลยนิยอหนูจื้อหน่วยงานภาครัฐซื้อเลยเจก็อยู่ฟัวอยู่เจ้ากลางเจ้ามาวีเล่นเต่าช้อนเต่าจากกลางจัวตุงเบอร์เต่าก็อยู่จู่เต่าเชิญชาฮาตาตู้เจ๋งสื่อเลมเบอร์ยอตูตูจอหนูจื้อการไฟฟ้าเลมเบอร์ยอตูตูเอ็นเต่าย่าคางมงนงสอบถามรายละเอียดจวนเต่าแต่ละหน่วยงานคือจอตู้ช้างปัวซื้อลุ่มเบจะหลุดกลางจ่าเป๋อมาโยฮาตันเต่าจ้ว

าตู้เจียงสื่อนู่เจก็กู้เชิญชาตุนเบอร์กือยอสถานีตำรวจกือย่อเจนแต่ก็หัวยอตาก็อาชุเป้าตุนเบอร์นู่เจนเต่าเกียจัวอีจัวอีอ๋อเต่าเน่งกับเล้าชั่วโมงมาจอตู้เจียงสื่อปุ่ยยอใจก็เลยสู้ต้องหัวยอตาเล่งตือเอเม่สังเมจูจูเต่าละสื่อเต่าเออยู่สังหัตายอจอตู้เจียงสื่อเต่าสู้ต้องตัวฮาเล่นเต่าตาอีก็จะได้โอนเกียก็จะแยมมึงจัวจอตู้ช้างเหล่านู่เจก็ยูจูตั้งสติอ๋อตั้งสติอ้นเดเอเจริญเต่าสุต้องเกียร์ทอเกปังจวนเต่าจ้อหนูจื้อปัวจนเต่าตุงเบอร์สุต้องสายด่วน AOC จัวตุงเบอร์สุต้องอีเปล่าอีเต่าเกียร์ตั้งชื่นเต่าอ๋อคือก็เป้าเหลือฮะเต่าโอ้ยตู้ช้างซื้อหนูเจก็จะเล่นเต่าเกียร์สุต้องจัวจ้อหนูจื้อปัวเนอะเต่าเต่าเน่งกับเปล่าชั่วโมงมาอยู่มั่วเจ้าหน้าที่ปัวใจก็เลยรู้เจปัวกูอยู่ว่าประสานงานพี่เกียร์อายัดไหลบัญชีคือก็โอนเงี้ยมองเหรอเต่าไซเบาเลยจ้างโดยเจนิวปั้งจวดตีไทยก็จะเงี้ยก็จะเงี้ยเต่าไซเบาเลนเต่าเราชื่อแจ้งความออนไลน์เต่าส่วนเดอร์ทูเว็บไซต์คือย่อ www.thaipolionline.go.th มากูจะรู้ทางจวดเป๊สุดเราเต่าเป้าเหรอไอ้ยัวเต่าเจ๋งฟังฮะหนีนัวหนูเจ็บจอตู้ช้างมิจฉาชีพมาดาวดาวมัวจู่เขาเกณฑ์ดาวดาวเกินเก่าคือหลุดกลางจ่าเป๊กูยกฟัวกว่าอัวกว่าเตาเป๊จ่อหญ้าอ๋อมาวิเลนเตาเป๊อยู่เตาตั้งสติอ้วนเต้ชอเจอป้องชาอยู่จู่เตาตั้งสติตัวจงอ้วนเต้อ๋อชอมั่งคือฮาตาเนื้อฮาตากัวโอนเจก็จะเลยโอนเลนเตาชอมั่งโอนเนออยู่จู่ตั้งสติอ้วนเต้อ๋อเจกูหอมมวยจะหลุดทางเลยหนัวจวมสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวอ๋อเอ็นซื้อมองหนัวหนูเจกูยมมัวจ้อฟัวจวดเลยนางกูย้อจวมพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อจวเป้สดเล่าเตาเป้ามาย้อจวนู้นวลเต่าพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจ้อหนูซื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเลยนางกุนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตานู้นวลมามวลนางย้อจวมเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยไกลอ้างมั่วเก่งขอเชิญมานางลู่เฟ่งเดาหนูเจนางย้อลู่จวนลู่เสงสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกฮาลุเสงเพชรบูรณ์มาย่อจัวนู้นวลเต่าฟัวจัวจ่าย่อจัวกือยังเล่นเต่านิ่งเก่าอ้อจูนิ่งเก่าเจ้าองศาจ้อฟัวจัวกูย่อจัวกือยังเล่ไปเจ้าอีจูไปเจ้าเปล่าองศาฮะมวยจวนเจ้าเล่นเต่าเก่าจูนิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเลยหนัวฮะตาจื้อลอนูปิกีนูตีเน่งเก่าอีจูเน่งเก่าเจ้ารู้จั่วลินดูหนัวมากูเจ๋งลูนางเลยฮะนางกูเจ๋งย่อจัวกือยังเล็บเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยและอ้างมั่วเก่งขอเชิญมานางอยู่ลูอ๋อชื่อเซ็งหยอนางอยู่ลูจวนเต่าภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างนูเจกูซื้อเลสุโขทัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลนเต่ามาพื้นที่กูย่อตัวภาคเหนือตอนล่างหนูเจกูอยู่จุเต่าเจ๋งฟังฮะเตะเถากือเมเล่งถือกูย่อตัวพื้นที่เสียงเชื่อฮะย่อเชจวนเดาเตี้ยขอเชิญกุญช่างช่างจังหอยตู้ต่อป้อเต่าย่อเชจวนเต้นดูเกลหังเกลโลเลนเต่ามาย่อเตทางผ่านน้ำมาโยจุเต่าเจงฟังจังนางลู่เอจอดเลสังสือหอลูกกัวเปเตกงเตลงเปเตวังเตเจลอชื่อเกยเจเลยยังปีเกียชายเลนเต่าฮะตู่ต่อป้อเต่ามาสวดเล่าโยเต่าเจงฟังอ๋อเอเมสวดเล่าย้อจวมลู่จอตื้อลู่เซ็งตื้อย้อจวพื้นที่ตื้อซื้อฟัวจัวจงเลยจังชาวต้องเต่าฮะดาวสู่ต้องตัวกงเกลอเจทางปีเต่าจนดังดูสู่ต้องจัวฮาลุมองเต่ารู้เสียงจังใหม่เดาตัวเตาจัวตุ่มเบอร์สุต้องกือยอศูนย์ชื่อเป๊อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างฮะคอมเมนต์ตัวเตาจวนดักตุเพจเฟซบุ๊กกือยอสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะจะพุ่งยืนกือยอจัวหูติ๊กตอกเหรอชาวต้องเต๋าทางเปตัวเตาชาวตัวจัวหูกูตูติดกูตูติ๊กตอกเตาอีปลากูมาเลลูใช้จอนต้องเต๋ากือเมย์สวดเล่าชาวตัวกูมาเลจ้อกังลูเต้นต้องเต่าจัวเป้จ้อหนักจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่าเอจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวลูจออีช่างเกลอเจจัวเป้สวดเล่าลูกงเกลอเจอัวเกมากูยัวลูจออีช่าง
ชัวปังเสียงคือมอลุ่มเบหาตาตู้นอตัวเหล่ามาช่างหนัวยอหรือเสียงย่างยอตัวคือหูช่างชัวปังเสียงหนัวเอกุยมอจอจัวอีแรงพงยือคืออ่าก็ชาวต้องต่อตัวจะหูติ๊กต่องอ๋อคือก็อ่าชื่อลุ่มเบก็หาตาก็ยอป้อมงไทยแลนด์นัวมาก็สังหนึ่งช่างหาตาตู้นอตัวเหล่าหน่วยเจกูบางเตาเหล่ากูมอช่างหนัวมอจออัวเกลอเจตัวเปสดเล่าลูกงเกลอเจอวดเกอมาก็ชองต้องเต๋อตัวก็กูขาตัวหาตาก็ย่อตัวก็มัวเขาหรือย่อตัวเกาหลีเกาหลีมาปี้มัวจ่อฟัวจัวจ่าฟัวจัวนอนเหล่ามาก็ถอช่างหนัวตัวนุ่ยเจกูมัวจ่อตัวเปสดเล่าลุนรูก็กงเกลอเจนองอวดเกอไอ้ปลานุ่ยเจกูมาเล่จ่อกังลูเต้นต้องเต๋อเต๋อเปจ่อน่ะจุกุตินิ่งจังพงยืดสดเล่าคือเมย์ชองต้องเต๋อฮ่าเมนเต๋อสู่ต้องตัวกงเกลอเจทางเปอวดเก

mà chuẩn chữ nữa của yuá chó căng lù tên đau đớn đau bê chó nà chữ cái tin nín chẳng phong dư số là cứ mê sòng đau đớn ha à đau số đông tua công kế lo xe thằng bê ua kê mà à ở trong đông đảo chùa chùa chùa linh chùa thuộc cử à lũ bán chùa chân càng cú nhau chùa hú page facebook ha nhau chùa hú tiktok ó mà à ở trong đảo mê chó sát tích cơn đông đảo hiện ha mê lê hồ chạy tuôn đông đảo cơn gạo chỉnh bán chùa cột lấy cột xe tua ha mà ở trong đảo ó à mua ý tu ý tu nà chế của tông đầu sử tông tu à công kế lo chế ua kê ha có cu khá tu ó có cu khá tu hà ta có nhó chuông đầu lu rò bláu cho bláu đầu lu sáng tàng mà nàng cu lu lu lê hà nó nàng lu lu cầu lê hà à mà ở trong đầu cứ họ khá tu ó ha có thó kế lo chế tu ý của tư mua sầu chê chè lợi chê cũng bán tàu của mạng trò trở lê râm đập kêu cứ mê sốt lờ à họ thọ tua họ ha à mỗi lần phong dư xong đông thời tua có sự lún bê hả ta à phong tê thọ cũng nhìn có lún bê à vừa kế nó là rằng lưu trị bù ha nữa e con hả ta có nhớ chùa khoén bò kê ông tờ tê chờ lò chùa nú nua chú mua năng lù nó à ở trong tàu nữa cứ họ khá tua ha mê chó à sơ tí cơn đón tàu hiện cứ sáng tua bánh chùa chân càng ở trong tàu hả ha y lên phong dương giữ mong ha sử lún bê hả ta năn thay ya xe vang con hả ta nú nua có nhớ chùa lũ giò ban băng uống mà nú nua วันนั่งจะรู้ชัดชัดดูเลยอีนูทอเลนอมาว่าจอมเตาเกือก็หอขาดตัวฮะมั่วจอบอ่าพงยือคือช่องตองเตาหูติ๊กตอกตัวฮะเอว่าจอมเตาจัวอ่าเมอเมทอเกลอเจตัวนูเจทอตัวเตานะเอกูมั่วชาวเจเจนูเจกูอ่าหมังเลมั่วจลุจอเจอเลลำดับเกี่ยวคือเมทอตัวอ๋ออ่าอีเล็กพงยือย่างเสงก็หาตากอนนองยอตัวอิสราเอลมาว่าจอมเตาชาวลุดลังลุชูจัวจอพงยือคือเนาะตัวลือเตเชอร์ฮะอ๋อคือเมอมงอวลุกลางหนูจะหาเนาะตัวอิสราเอลแล้วชื่อเนาะตัวออสเตรเลียเนาะตัวเกาหลีเชอร์เมลุกลางดูชัวอวจอมดาวดาวจะเมสวดแล้วคือเตเถาเมจิงเองเมลุชหรอลูปังจัวเชิงกางดูสุดต้องจัวฮะเอจงชักเกินเกาหลีอ๋อเอจวนซื้อนัวนุเจกุยัวจอกังลูจออีร่างเกลอเจจัวเปสุดเลยหรือกงเกลอเจอ้วกเกออีปลาหนุเจกุมาเลจอกังใช้จอนต้องเตาฮะใจสุดต้องกุมาเลจอกังลูเต้นต้องเตาจัวเปจอน่ะจุกตินิ่งจังพงยืดสุดเลยเองซื้อมองนัวนุเจกุยัวจอกังลูจออีร่างซัวปังเสงจัวอีเลงพงยืดคือสุลุมเบฮาตาเจียว่างก็ฮาตาก็ย่อตัวอาเตเชอร์ยาลาเต้มาก็สังทออีช่างชัวปังเสียงคือฮาจูฮาตากูตี้จืดเจ้าชื่อลู่นมากุ้มบางเตาคาลีอีช่างชัวปังเสียงคือมัวลุมเบฮาตากูตี้จืดเจ้าชื่อลู่เอกุมัวร่างหนัวมัวจออัวก็ตูฮะมัวจออัวเกลอเจจัวเปสุดเลยลูกของเกลอเจน้องอวดเกเอ๊ะปลามาเล่นจากข้างลูเต้นเต้าเต๋อ

mà chuẩn giữ nữa nuôi trẻ của dùm mua ý trang số mông tua cho lù sang chùa bế chó nạ cho cứ tiên ninh trang suốt là hờ tàu bao mà trang số mông tua nữa chứ sinh dò cho cứ ti sinh mông thò tù cứ sang trang số nữa dò nhảy bó sinh thò nhó chùa lù dò mẹ tà ra âm phơ kà lây ni vắt thà nà đậu lù sinh trang mảy dò tù cứ sang trang số nữa tù tăng sứ nên dò tù ti lào cứ hù ua buồn dai sinh thò ย่อจัวลู่จ่อแม่ตระอำเภอกัลยาณิวัฒนาเดาลู่เสียงเจนใหม่มัวนุ่งยุงกู้ยังเล่นเดาเจ้าเจ้าชงนิวเต้าตั้งสุเน่งเหล่าจัวนู้ตีเก่าจัวลู่จัวหลินตู้หนัวหมายเจ้ากู้ตีเจ้าตู้กีปัวยัวอ้วกควาจือจัวนู้ตีแน่งเก่าอีลู่จัวหลินตู้หนัวยัวเจ้ามึงฟงกังเราซื้อเจ้ามึงใส่จัวนู้ตีแน่งเก่าเปล่าลู่จัวหลินตู้หนัวเอทอมัวจังสูนัวสังมงจัวอีจงหน่ะจุกุตินิ่งจังพงยืสวดเล่าเจ้าเลนัวสังจัวจอกุตี้เสงมงท่อตั้งชอชื่อตัวเล่งถึงเบอเนาะจัวชัวชัวลู่ชอชัวชัวลู่เสงท้องเปล่าหูเตะเฉยไทยชื่อเสงหยอดจอกุตี้เสงมงท่อกือเมเป้าจูอาตุตั้งชื่อแน่งกือหยอบวนใจเสงท่อกือเนาะจัวลู่ชอแม่ตาระอำเภอกัลยาณิวัฒนานแต่ลู่เสงเชียงใหม่หนุ่ยเจตัวรูปังใช้ปังรัวหาจวนจื้อนุเกสังจัวจ้อเม่งจังตั้งชอชื่อตัวเล่งตืมเบหาสังจัวจ้ออ่านใช้จ้อว้าวจื้อหันใช้ว้าวกืนใช้ว้าวตี้ตั้งชอชื่อตัวเล่งตืมเบหาสังจัวจ้อเก้ามัวเยยี่ตั้งชอชื่อตัวเล่งตืมเบหาสังจัวตูตี้เหล่าบลาฟัวเสียงจังย้อจัวลู่จอบปังโอ๋งดาลู่เสียงเจนใหม่อยู่ก็เตาเนาะเหล่านุเจต้วนรูปังใช้ปังรัวมาต่อกังเกินัวสังจัวอีจงหนาจือกุตินิ่งจางพงยืดตั้งชอชื่อหาสิงมุ้งล้างก็ชื่อคลอเลยอจัวหาตามีเป้าจูตูตังชื่อเน่งกุยอบวนใจสิงท่อกุยอจัวลู่จอแม่ตาระอำเภอกัลยาณิวัฒนานแต่ลู่เสงเจนใหม่นุเจต้วนรูปังใช้ปังรัวมากูตี้เน่งจางจ้องเกินเก่าเลยมาสอดจั่วปุ๊กมัวเกณฑ์ชูชาเหล่ามาเจอฮาตาตัวจื้อจูเมลุ่มเบฮาจื้อจูเมลุ่มจอเมลุ่มเสงนอหล่อเมชอดสังเลยจางเอยอเต้าหนอลุ่มชัวย่อจวนเหล่าสู่ต้องจั่วเหล่านุ่ยเจอวยลุ่มชัวสังท้องเปล่าจั่วเป๋ยจ่อหนะจื้อกูตี้เน่งจางพงยืดสัวเหล่าเอเมเต้าหนอหอต้นจูปังใช้ปังรูหาหอจ่อกูตี้จ่อตุกี้ปุ๊กยัวอัวโคจื้อจั่วนุติเน่งเก่าอี้ลุ่มจั่วสินตู้หนัวยัวจมึงฟงกังเราซื้อจมึงใหญ่จัวนุติแน่งเก่าเปล่าลุจัวหลินตู้หนัวเอกูหอมมัวจะหลุดสั่งเลยหนัวจัวเป๊ะจ่อหนะจุกตีนิ่งจางสวดเล่าเต่าเปล่าเลยหนัวอ๋อจังสูนัวตูคือสร้างยอใหญ่ป๋อเสียงท่อย่อจัวลุจอมแม่ตาระอำเภอกัลยาณิวัฒนาเดาลุเสียงจังใหม่ยอตูคือสั่งจังสูนัวเอจวนซื้อหนัวหนุ่ยเจกูกูหอยัวลุมัวเศร้าเบาเลยหนัวเหล่าซื้อวิยอฮาตากอชื่อยังคือลูเต้นต้องเต๋อเหรอลูเสือหอกูตั้งเหล่าเจกูหอยอยู่มัวจะลูเศร้าเบาเลยหนัวเหล่าซื้อเอปิกี้เซินจูหมั่งจ้อกังลุนซื้อหนักลมเบาหนาจัวปิกี้เซินจูเถ้าลูเสือหอกซื้อเต็งจูเจ้าเต็งหอเอม้อนัวเจกูจัวมัวเศร้าเบาเลยหนัวเหล่าซื้อเอเป้หมั่งจ้อกังลูซื้อซื้อกลัวจัวเดินดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเต๋อลูเสียงแจ้งใหม่อวดจอมเต๋อจัวเมชัวชัวเล็งชัวตูคือลุนจูกูย้ออวดพงยูอวดเกลูปังจัวช่างกันดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดักลู่เสียงจังใหม่ฮะอ๋อเจกูมอสเสาเลยหนัวเหล่าซื้อสวดเลยย้อจอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

ิศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเล่าก็โ
5: อสปสช.ก็มาเกตุชูเคลเลอร์ปัญญาเปื่ออันนี้คือชีสวะกุดอชั่ววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าแต่มาเจอกิจาซาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอโซลสุยโกลปู HIV สู่ปูหลอไวรัส B ดอสซีมากกว่าตาชาซาดอสสุยโกลติเตอร์สุยคนนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผิวปูทอกันแหละสู่ปูเฮดาเซียเลือดตรอเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวแต่มากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตาตรอเชื้อ HIVซีกว่าอาร์ทอลและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1วิกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600ดอไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกประกอบกันเดียวก่อนนี่ล้อง
6: ดอปูแวบปักยอบโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเธอก็ตอบเปอร์ปากระหลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นเลยตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บโขนและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอบเปอร์ดับเบิลแวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาโตกอลอซาเดียพอโมลาวารัญญาไฟแพโรดแพลเลวิทยุกลือลอกระชะแตวีกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชกตอนเลเปอร์เปอร์กลือเปอร์กึญย่อแพลเลวิทยุคลื่น AM ตะกุโทลิกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตกันนาดอลเลอร์ออนไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเชียงใหม่AM1476KHZ โอเคสกอลอซาเนาะตาเชกตอเลอร์คุยนารีและตือเลอร์อนาริติชีฮาลโคปาคือนารีและตือเลอร์นุยนารีเนาะเดอตินิยายเนตินิแฮตุลอคอเชอร์ดอปเวเมกาพาติพือพีซีสโดบามือจาตาสุมุซามือตากระจอตาบอบาเลือดแห่แต่คือนานิโอติจาระล้อดิจาระโอเคสกอลอซาตาเชกตอเตือนนาริตอปุอีเนาะกันนาตาสุมุซามือและสกอเนาะ

0: de lo.
1: Ma ao que teo ki dino. Tu ke lucha ya valor tu vi, no.

하기 그나도 다 구바구 세너 드니아 게헤테 바카데브라 오티디아 바타체크토 아크게르 버크자 아타 오추 오클레너 꼬미니 이너 꽈럭인 그자 디설르 드니 드니네 너타 모사티 너오티 타체크토 베나리 너 베블로 마카케테드 느 테라 디자르 또 오티느 너 미오 오에 무자 아르케 จะก็อทีบาลานอนดิซอลเลอร์ปตอมหมออสทีเนาะเมื่อจานสีเนี่ยอีคานเลอร์ปาเฮเตตากูบากูเซอีอัตเตเวดาตาเชื่อกตัวละอะเรดิซอลเพื่อเกอออทีนี้ลองอันนี้มีเรเธอเนาะเรเธอตาเดินออทีดิทีคอเนาะตาใครเนี่ยอะคือเรดิซอลเลอร์คือดูทอมเมอร์เลอร์เนื้อเพอมือเนาะตือตาเชื่อกตัวละและเนื้อตาฮาลอเดอร์ลอเนาะวีก็ดอนสุยเนทีและเรเนาะดอแต่เวลาเลิกเนาะออกเมวีเนาะอันนาทีเซอร์ชีเนาะออเดอร์ทีดูบลอแต่แค่นี้อากระดูทอมเมอร์เนื้อออกเมออกที่ตอนนี้เปลี่ยววีอากระแรมมาบาค่าเดลเลอร์ระบบเผาผลาญเนาะดิซอลเลอร์บอกว่าดาเลิกคือพูปูเนาะก็มารอบเบยตาอดตาออดเลิกเพื่ออยู่รอนี่เมื่อเลิกอาคิทอเนาะจานี่วีก็ดอเซอร์จานี่แต่เวลาเลิกเนาะเรลูกคุลูกเวออกกําลังกายวีเนาะดิซอลไปเรลูกคุลูกเวออกกําลังกายนี่เพื่อคูเปอร์ทอเนาะคูเปอร์ทอแต่การนี่แก้ทีแล้วโอเลิกผสมโอปูคือทอดินี่จานี่เพื่อแม่ออทีเดอร์อากาศเรดเพื่อจ่าเนาะดอหรือจานี่ออชิโกชิแกเสร็จแล้วก็มีเนาะแล้วก็มีคานี่ปัตตานีออทีว่าดูทอมเมอร์ทีแล้วผสมโอปูผสมทีในโอจิการ์ลอเพื่อแม่ออทีเสร็จแล้วก็มีเนี่ยเดออากาศเรดเพื่อผสมทีเรดเพื่อตาโอชิโอเคลเนาะดินี่จานี่ตัวเนี่ยก็เพื่อบาออทีตาบาก็กระโตขั้วตัวเลือกบิดชีเนาะดินี่จานี่มันจะต้องมีออกบัตรีแล้วสักทีก็ว่านอผ่าตาเชื้อต่อดิซอลเลอร์ก็ออกตบลอเนาะดิซอลเกอเรดเกจ่าสวีทีเกเรดกจ่าอัตาโอชูโอเคลเฮตเตบอบาสิญาเรนาโอเวดาเปอีและกันนาดอตาสุมุซามือเลิกกะเคดอเนาะ

กว่าตาเชื่อกต่อเลวดาเคลกเตอร์จิบหรือจิบโหดับปือแวมือกาพาตีพือพีก็ราเลอเกินหนาดอกปลาตาตือตาเชื่อกต่อบุกเลออีน้องมือก็ราเบมือซาพรีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจเนาะแฮแกสก็ลอซาดอตาเชื่อกต่อเลอรอดอตันีเนาะแฮกแกสก็ลอซาตาเชกตอเลือกคิดดับลอดอเนาะตาเชกตอเลือกเปิดปากหรือเปิดกันย่อวิทยุสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตนิยาอีเบมือซาพรีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจลอพาลอซาเปรอีตับลือเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของ2ประเทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของ2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายเสียหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันคลอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกสุภาชัยก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภาชัยเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภาชัยก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
3: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
4: นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
7: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิคคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
8: นางสาวรักษนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลองดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทางนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
14: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
13: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลุกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานข้าแต่เทพเจ้าขอเหล่าท่านจงทูลแด่พระมารดาของเราผู้มีพระนามพระแม่มัทสีถ้าพระมารดาต้องการจะติดตามลูกก็ให้รีบติดตามมาทางนี้เร็วๆอย่าไปทางอื่นจะได้พบลูกทั้งสองพระมารดาไปหาผลไม้ในป่ากลับมาไม่พบลูกจะระทมทุกข์ขนาดไหนวันนี้คงหาผลไม้ได้มากจนลืมกลับอาสมคงไม่ทราบว่าลูกถูกพรามใจร้ายผูกไว้แล้วตีเหมือนตีโคถ้าลูกทั้งสองได้พบพระมารดาเสด็จกลับมาจากหาผลไม้ในเย็นวันนี้พระมารดาคงประทานผลไม้กับรวงผึ้งให้พรามพรามนี้กินอิ่มแล้วคงจะไม่พาลูกทั้งสองรีบเดินทางไปแม่จ๋าเท้าของลูกบวมพองแล้วลูกเจ็บเหลือเกินพรามก็ยังเร่งให้เดินไม่หยุดพระธิดากันหาชินาสะอึกสะอื้นร้องไห้รำพันเดินตามพรามไปในสถานที่ต่างๆพระนางเจ้ามัทสีเมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระโอรสและพระธิดาให้พรามเท่าเป็นทานเกิดมหัศจรรย์มหาปัทภีบรรลือลั่นโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกหมู่เทวดาผู้อยู่ในหิมวันตประเทศเป็นประหนึ่งว่าหัวใจจะแตกสลายเพราะได้ยินเสียงร้องไห้รำพันของสองพี่น้องที่ชูชกพรามพาไปต่างปรึกษากันว่าถ้าพระนางเจ้ามัทสีเสด็จกลับถึงอาสมสถานแต่หัววันพระนางไม่เห็นพระโอรสพระธิดาในอาสม

ียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชุดที่คืองานละหุคอเป้าเชเซมานาคาบงเมวิโยติญิเลเลมหลอกกอวิออยาติชุดินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชุนนาลิและมเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาคือละหุคอรายการอบุดะเจ้าคอลุกวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาคือละหุคอต่อไปเชวิโยปืต้าเลกันพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาคือลาหุยาติภาต้อสาเฟดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดักือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแก่พอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

อบดาจายาพือฮาติปอทอกาดาจาวิออยาเฉอคลองะคือติปอกอกามีลาวิทปาตออรอเปเลติกาเลเลถาตาอือยอยาวิออคลอละเสจาแล้วรายกาอบดาจาคลอฮะอยู่ลาวิโยแมฮาวิออวิออเนราฮุยาคาพอเชพอลุเชตาวิคาคิเพเชเลติกาเลเลทอกาจาเมดอเมซเมกาเมเลอฮาเลดอซาปิเมและยันนี่แหละชดีซอคอลอสนี่ติปอกอกามีลาเปอร์ก็หาปาสะเทบาหาปาคอลอยันยอนี่ชนีกันเพวิโยและจะขอนี่เฮนี่ชขอขอมหาวิอวิอเนี่ยราหุยาติพาวเตฮาเลเลวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริทาคาไกเตฮาเลเลงาฮือราหุคอไรกาอบูดาเจคอลอตอกเอเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สเตไลพอเปื้อรายการนี่พอติพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยและอย่าเพื่อให้วิโยโยคนรู้ทอกายยูเวลาตาวิโยบูจอวิโยรอติพาไลฟ์รอจอตาวิโยเอาคือเปิดตาแล้วและเมื่อทักขไกงาคือละหูปูละหูติแกโอกาปิดักอิสิแม่และอย่านิวิโยยาแลชิดิซอคนรู้กาชินเพวิทัปปะโตเนื้อคือไทยมีกอคนรู้แลติสเลเลซึ่งวิอยาแลงาคือไทยมิงก็คอลเยกาถาตาอือและเยกาถาอายีติปิดาวิอนแพวิโยเคกอยะนิงาคือราหุยาเยกาจอปวิชอติภาอาชิโยเยกาถาอยะคะเดกาปิดาเชียวลาจะบึนยาวิอยาแลเทคโนโลยีออคือคาลุลาแลงาคือชอยาหาดาแปดามึดาวิอเจติภาทกะวึกไกวิโลจิแมชื่อฟื้นมาให้กาอาชุยโยยากาควิชอทักกาเนาติดาเวอีกยโยแกลาวิทปาโตหัดดาแปดดาเวนากาดาปุวิโอจิติพาทกายโยไกวิโลจิแมอวิโยนิราหุยติพาวยากาเลอายุจามะยากาควหัดดาแปดดาเลจอดาหอดาวิโลโกอบาพ่อตัวเอเลกาติวิโอคโลกาดาวิโอจิติพาทาตอลาวิโยยาคายากาคอมาเจ้ามาหอดาวิลอกุแลลิออบาพอกอตวยกะติปอจอดาหอดาวิออเจติผาชุเกียวตามากาเมชะดาปะตออายิอุจาลิยากาคอจอดาหอดาปื้อวิออเจติผาแลยากาคอปูกะดะแลออปอกุโลออชอปะกะติกุออติกะพูกะมอดาวิชอติผาออปูกะดาวิโยอวิออญีละหุยาติผาโอยากาคอโลจอดาหอดาปื้อเวหาดาแปดาเวเยกาเพวิลโกกาจากาดอวิอบูชิมาโกเชซาจอซาปื้อวิอบูชิติภากะลุลามาวิจิยาคายกาขอมาจอมาหอดาปื้อเลคาทากายาดาดิดาเวออเจชิริผาจอมาวิลโกเยกาขอโลกาจากาดอวิอบูกะมาลุลาเลอนานาบืออานาไล่เจอกางาคือเยกาโคโลกาติเพลาเวจิแมจอดาหอดาปื้อวิอจิเตผาแลลีอายือจาลอลีเยกาโคกาจากาโดเชซาจอซากาไกตัวอปูทอกาอลอโกงาคือจอดาหอดาอลาวิทยาทาลีเยกาโคจอดาวิลอโกญิมากาดอซาฮาเลโกกากะคะเดติกาวิโยยาคางาคือเยกาโคมาจอมาหอดาลาโกญิมามาซาโกเลียวตุกะเชฮาเลกากะคะเดติมากาจะใครแพ้วิโยเรียกใครก็ยันยังไงคือลาหุยาเยกาจอวิชอติพาลโกอาชิโยเยกาถาอยากาเดปีแลจอดาหอดาหาดาเปกาหาดาเปดากาตัวปูติกาเลติกาเรียกอยากาเดปีดาแม่ยันยีวิโยยาวคดูกามซึ่งยีแพ้วิทัปตอติเกจ้าติเกโดนาติเกเชเยกาคอยยากายากโยติเกติเกเมื่อเลทีวีนีเวมาโกเลติเกเมื่อเลนาอุติดาเวติเกเมื่อเลออเชอติจาเวติเกเชอเลเยกาคอดักเกตุวิออจิติภาติหาสาวิชกาเยกาคอติเกกากาติวิติคายโยแม

อาวิอเนี่ยละหุยาติเผาดิดายะดาวิชะแลดาวิอลอมาเฮเลียคะติแลงะหึมเมียวคอลอเลียวค่ากฎหมายจอวิโยดิดายะดาวิลอกุมือวิอผู้แลงะหะบะเจกวิชะกาเลียจะดิคือวิอยาลิกะสนยุติธรรมพ่ออลอสาตาติผะกอกาลาวิแลดิดายะดาวิชะติผะแลมือวิอผู้งะหะบะเจติมือวิอผู้เกือกอปุยวิมะหิเจเลียจะดิคือวิอยาเลียวค่ากฎหมายติผะกะออกแคติแคกอยู่ตะลาวิจิแม่เลี้ยงหึมมีเวออเลียวค่ากฎหมายอายามาตราเสหาสิชญอคโลกุตะวิแลเลดีดายาดาเลเลชอมุลอกะเลโลดีดายาดาและชั่วสุสะตัวเจติภาเตวิโลโกเลเมื่อวิอผู้แลงะหิบะคะแกมือแผวิจิคะแต่แลมีวิอเลียวค่ากฎหมายมาตราเสหากอชเตออคโลเนคือออกเอาซะเยเลชั่วดอวิโลโกเลดอและนาเลสลอลอไม่กันมาพ่อเลนาจาลอลอวิลอลอติยะวิโลโกนะครบพี่แลทอคกะติหะปาอยู่ฮอแลมือวิอผู้กะติเสบะคะไกมือแผวิจิเลติเสบะคะไกมือแผวิจิแม่เฮโกเลนอฮือแลชูดิดายาดะเชเวมอเลลีคลิปวิดีโอถ่ายแลไม่กะไลฟ์สดติวินา Facebook ขอจะเคติวิโลโกกะครบพี่ติแขกอตาลาหิวิจิเลงะหึมมีเวออเลียวค่ากฎหมายพรบคอมพิวเตอร์เลยีฮิงาหังงาฉะขอมาตราติฉะขอคโลมาตราติฉะขอคโลกุตาวิแลมคอมพิวเตอร์ออคโลเลชูเวออฮาชูเวออลอติผาวิดีโอติผายูกือและชูยะตอตัวเมลูตูชูญีบอตูเลจะแค่ติผาติวิโลโกคอพิแลทอคอกาเซคออยู่ฮอเลเมื่อวิออผู้กันญีเซบะคะไกเมื่อแผวิเจเลดิดายะดะเวแลมาดะวิโยเลจะทะปะตอตาติเลชอมูลูออกกะเลโลดิดายะดะเลชูนาบอตูชูมอลูตูสิตูติผาจะเคติวิลกุกะคอพิติแขกอตะลาวิลอมะเคติแล้วชุดิดายาดาเชเวมอเลนฮึคริวิดีโอมาโกเลเฟซบุ๊กไลฟ์สดพอจะเคติเหจาติแลชุยะตอตูออเมลูตูชุนบอตูเวจะเคติผาแพวิลกุกะเลนฮึทาชุอายิติแพวิลอเลสาลือเลกะจะติคือเฟซบุ๊กพอกะเลชุเวอฮาอยู่แลเลนนำนาตอยจาติแลชูออเมลูตูเวเลลูตูสิตูเตผะแผวิโลโกพรบคอมพิวเตอร์เวอเลียวค่ากฎหมายจะได้มาทะเยและอายิเตแผวิเจเลียกกอวิออญะละหุยะติกาลิเลกาชูวิออฮาอยู่แลนำนาตอยตาจะเตแมเตผะโลโกเลชะบุชอโปรแกรมตัดต่อก็เวนากราฟิกเตผะดะจาเคกออุกุเจตอเลอฮอลิเวกามาเวเวเตเลอฮาทวาเวชูมวาเคติยูกึกึเวโลกุกะเลียคอพิจอวิเจออลอกชูยะตอตูออเมียวผู้ออเมลูตูเดวิทปาโตเรียกก็ชูปุ๊บก็มาบุ๊บยิ่งก็ให้เชฟจะเข้าใจโมเลยคลิปวิดีโอติดผ่านจากทอลเลฟเฟบุ๊กขอกูเลยชูอยากต่อตัวติดผ่านเดวิลกูแกเรียกพรบคอมพิวเตอร์ก็เวเล่งอ่ะคือเย่เชฟสื่อโซเชียลมีเดียออกคอลุลูตูซิตูติและอยากต่อตัวมีผู้ลูตูวิออกจะติดผ่านจากติกาลาวิทยาท่าอายุติดแผ่วิโยแต่ก็เลยเรียกวิออกเนี่ยและคือยาติดผ่านท่าเรียกอย่างยังไงคือมีออกคอลุเพชเชฟออกจะเอายาคัสเวซาต้าออกรอติดผ่านอยู่เวลาแล้วเรียกจะเข้าชลากาลาวิโยแม่และอย่าเพิ่งหัดไปพอชลักการติวิอ๋อรอสาตาติผาจะใครไม่จะได้โยแม่รู้ละแล้วกะกะพอนาแล้วโอกาปีละเทเวงาคืออวิอ๋อเนี่ยรักหุยติกาลิเลกะอบูจะแม่ติกาลิเลซุแม่กะแม่เชสะจอสะฮาเลดอสะปิแม่

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนายนฤพลเย็นประเสริฐได้คะแนนนำนายเดชรัตน์สุขกำเนิด
6: นายพิจารณ์ชาววัฒนพงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีเบอร์4ได้แถลงขอบคุณเสียงประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้และยินดีกับนายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.เบอร์1ที่มีคะแนนนำและชนะการเลือกตั้งหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 20:33 นาทีนับคะแนนไปแล้วร้อยละ 68.3 ปรากฏว่านายณฤพลได้คะแนนนำเป็นอันดับ1จำนวน 132,253 คะแนนรองลงมาเป็นนายเดชรัตน์ได้ 94,179 คะแนนและนายธามพักบวรได้ 4,975 คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,075,971 คนและมีหน่วยเลือกตั้ง 1,450 หน่วยด้านนายณฤพลเย็นประเสริฐขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจให้เข้ามาทำงานในพื้นที่และจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันพบประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพร้อมติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่2อำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,000 ครัวเรือน
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว2อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอ2พี่น้องรวมจำนวน9ตำบล39หมู่บ้าน 1,121 ครัวเรือนขณะนี้มีปริมาณน้ำระบายอยู่ที่85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีและคลองสาขาติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐเป็นระยะด้านสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทแจ้งว่าในวันนี้มีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำปัจจุบันยังอยู่ในระดับปลอดภัยทั้งนี้จากการคาดการโดยกรมชลประทานในช่วง 1-9 วันข้างหน้าคาดว่าในวันที่27กันยายน2569ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100-1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไปรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิแน่อาดิมาโยหานาลูอายองเหนือเกอแน่โยเยบอนเนมาอีนออายองมาดูอาดิเน่ก็เยอะแน่ขึ้นตาโอดาเลียมิแน่นึมาเหนือสาวแน่ว่าจะจอยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือโยจอนาลูเหนือเกอแน่โยเยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยือเงียเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กูยาเอออายุยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนยาแล่นึ่งมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังอายุยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงาอายุยิ่งมาเจอกันยา
4: โอเชียนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็
6: โอ้พูดจ้า
7: โอ้พูดโชเปอร์
6: เมื่อสุนค่ะ
7: พบว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

我吉婆，我都他妈，啊爷你就啊那路奈尔了，爷牛啊爷牛，啊你们只拿好呢，叫那个那格拉麦的爷牛的叫那个那查拉麦爷牛，我那天爷那俺那爷你，他们那了，你们只拿好呢俺那，哎哟，车门那提好路哎，叫他妈爷牛和干苗木堵了。สวทเชียงใหม่แน่เดเยเยเดนาลีอายามนะเฮยามเหรอนาลีเวลานะนาลีเชหลังเกนิเยเนี่ยอร่อยเธอเยเนี่ยจอนาลูชันแท้แน่นะหาลาเหรอแล้วเลยเยนี้มาข้อปาแน่ขอนี้นะหายาข้อเนเฟซบุ๊กปาแน่ขอนี้นะหายาแม่เดเยเนี่ยเดอีนอนะขอเนี่ยให้จอนางานเกลาเหรอแล้วให้เยนี้นะขอนี่ก่อนนายานะอันนั้นฉลาดแม่เยี่ยนี่ที่มีในอินาเราเลยเยี่ยนี่ก่อนนายานะดูเธอซาเลยเราเยี่ยนี่เจ้าหลังเงาอุศวายามเราคุยขอนี่งานเนี้ยที่ขอรวยยาถงจื้อมาเยี่ยนี่เราก็ก่อขอนี่จะกาเอกาดาเดนในบีซีบีกาล้อดอช้าขอนี่พอในบีน่าหาดามาเดเจ้าหลังเงาอุศวายามเราคุยเราเลยเยี่ยนี่นิมจิกาที่ขอรวยแล้วพระเจ้าดามาเยี่ยนี่เราเธอเนี้ยเยี่ยนี้ก็ก่อแหลมถ้าเราย้อนภายก็ก่อแล้วนะก็ก็ก่อโลเลยขั้นหนงาอายามพักกันยาหรือว่าเยี่ยนี้จะกาเอกาด่าเนี่ยในบิชิบิกามาเดห้องในเธอแต่มาเงื่อนล้ออันเดียอาคาก็ไว้หัวเล็กกว่านั้นนะอันนั้นเกล้านะขอเนี่ยอาคาหนูอายามพักกันยาหรือว่าพอในบินาหาดามาเยี่ยนี้บอชมอปิชมอเธออาโดมาเนี่ยอยู่มาเนี่ยอิสุกันพิรุเดเนลจังถ้าอยู่โดเหลียวเนี่ยร้อยเยี่ยนี้ที่มีเนี่ยจนท่านเนี่ยนะฮะยังไม่เดียเนี่ยเดียที่เขาหลวงเจ้าดามาเนี่ยเหงาเนี่ยนะไอเนี่ยอันน่ะจะไม่จะกาเอกาด้านเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียไอนุ่มจีเหงาเนี่ยนี่เนี่ยทองจือหรออาเดืออาขาอันน่ะน้าขอเนี่ยยาที่น้องฉลังอ่ะเดียเนี่ยบาลาน้าขอเนี่ยกุยเสียบาลาหรออาขอน้ำมันที่หกง่าเดียเนี่ยเดียไทยอันน่ะนะอีน่ะวันอาทิตย์อันน่ะหนีเชบาลาฮสินากันยายนร้อยเนี่ยอาโคนะขอเนี่ยยิพังไงยาโกเชื่อว่าเดียเนี่ยเดียนะโคตัวละตัวเนี่ยนะทงจือนิมจีอายาเมื่อละเครื่องไงเนี่ยร้อเฮก้าเนี่ยนะร้อต่อชาทิบิมละจอมแม่พนาหดามาเนี่ยอายบุกาเนี่ยชาต่อชาเดียเนี่ยเดียอาโดยาพีละไงเนี่ยร้อที่ขอร้อยนะฮะเบียดามา

0: mo.
1: Pak bot.
0: Yo. Molo ana kamalo ashaji wo. Molo na kalo nyunze damaka kangale jode kapoka te manale nide. Olo manda yutu wa o. Ola yutu mi odo maju. Le mala nya mo aisha mang aude la kiyama dolola nala ngamila gakha aisha no Mano jada dama kapo kate mana niga shopo shote na umale nunyade Ngoshani ashe po shote na no ulo mata yutu
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
8: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
7: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษา
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพและมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดจนการจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะไม่ทิ้งใครไว้นอกระบบการศึกษานอกจากนี้ยังขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างแอปพลิเคชัน EduPath เป็นซูเปอร์แอปที่จะเชื่อมโยงทุกระบบในต้นปี2570โดยจะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพใหม่ที่มีรายได้ที่ยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
3: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เร่งสืบสวนจนทราบข้อมูลยานพาหนะและออกหนังสือเรียกตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองและต้นกล้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
10: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวถึงกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าและการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังและห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้ยังได้สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: สหรัฐเตือนความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนว่าการประทะกันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งพร้อมระบุว่าพลเมืองอเมริกันควรทบทวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐเมริแลนด์ก่อนกำหนดและเดินทางกลับมายังทำเนียบขาวในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยไม่มีการชี้แจงใดๆจากทางทำเนียบขาวน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่อลัว
5: โยชายอต้อมมือ
6: ลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจารวิออกคาร์โล
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
3: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเล่าก
12: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: อยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
14: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: บักสูงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงได้ดังเสียงค่ะพบทุกจอมกันที่เนื้อตอนการห้องป่วยเสียงเก้งใหม่ทานฐานหน้าเกาะกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์เมื่อได้ถึงมาวันอาทิตย์ที่20เหลือนจนเก่า2เฮงไป26เป็นเหลือน10เหมือเก่าคำพบทุกจอมกันที่ในสีฮับถ่อมจอมกันกว่าในข่าวต่าง1โจม้อง10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำจำข่าวยิงหมูข่าวนุ่นในค่ะออก
1: สุขาวงวังในพี่น้องเขายังตึกถูเรียไว้ฟังลองฝนฝนร่มร่มกันค่ะเนาะเยอะก็ลองตั้งเป็นอันมาในข้าวฝนกันช้อมพี่น้องเขาก็หังเห็นกันไว้รู้ล้อมด้วยถึงหนังฮือพอดีรถพี่ไก่หางกูสำเซนเปิงค่ะ

上次我滚水果过来，咪我家当朋友嘞，唔见当见嘞唔来哇，滚过来我来，怎么你拜神变来又不信来信我考？怎么你咯？唔拜来呐，变话唔拜来干咩？过不上，乜变又搞喂呐？不唔见当见什么？唔见你也来我来，上来冇拜神变来我来，哎呀哇，做咋么的唔上拜呀哇？怎么不信来信我考呢？没了呢？乜鬼呀？放乜离哪个？好管变成呢？拜有何来来？那不是那是那口那，还那边靠红桌嘛，那么拜新边的呢？嘛弄干弄姜的边的呢？那边靠呢？那王龙嘛的呢？哟，刚才听嘛靠屯双来的，不摸床过，边在那里靠仔出药了，不摸床过那个边在那靠大嘞，开拉破那那哈，那不是那是那口，怎么能不来？นามารูปังอเนกสังนามารูปังตุขังนามารูปังอนัตตาวะก้นห้องได้ไปพวกเท่าก้นผอมได้เท่ากับนามะฮะผู้ชนะสินะเขาตีว่าหรือว่าไหนเป็นว่าพอเดี๋ยวโหดราว่าไหนหรือเป็นเจ้าเท่าว่าเนาะพอเท่ามาด้วยก่อนจังหวัดกันโหดผอมกันได้เมียนกันเออว่าจังเป็นว่าหรือว่าไหนผู้ชนะสินะเขาว่าไหนเป็นว่าเนาะเนาะก็เดี๋ยวว่าเจ้าหนังเขาเจ้าคู่รัดว่ามึงไกลนั่นน่ะตราไหนพวกกับไปมือเท่าไว้พวกไหนสั่งนิไลว่าไหนไลหนอแต่ฮะอิสิวังกิสังอาตบังโกเซียงบารานันสุเวนายโนสังการันตีนะมหาสีนีนะมัสุนามันเดินนาพอรู้นะเสียฮะมันเดินเดินนาว่าอะไรคุณตาไหนใครห้องเขาก็ห้องอะไรดีๆกันนะก็ว่านั้นไหนมือมันไปมาเขาหลุดตัวดันไว้เสียหนอผู้ชนะชนะขอหนอเลยเมื่อนั้นได้เขาจะคู่เดียบันไล่มันยึดหนึ่งไงไปบ่ปันนามะบ่ชินนามะสังก็ไม่สืบดีนั่นแหละลานเอกเทียม

然后是外在的理，外有事实，外靠事实。我要问一个，拉达龙来来，我拉达龙要我来，推在本慢慢，也别推歪，也别当在推疼，เอาเปลืองมันเปลี่ยนวะถุยใส่บันมันมาปดถุยใส่มันมายาวว่าไงล้มถุยใส่ออกนั่นเฮามีตังหูจอมวะถุยออล้มมันขึ้นถุยเขานั่นเฮามีตังหูจอมวะถุยเขาบุษินะสินะเขาตีอันคู่หลังเฮาถุยเขาถุยออกนั่นสังกูชินะสินเขาเตเฮ็ดไรเหรอการสองเมียวนั่นล้มถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าถอยออล้มถอยเขานั่นเฮาฮู้ว่าถอยเขาหลายเมียวไปวันไหนสองเมียวไปมานั่งหนึ่งเข้าได้30นาที30นาทีนั่นอย่าเบียดด้วยสังเสียเมียวอย่าเบียดว่นสังเสียเมียวเฮาฮู้จอมว่าถุยเขาถุยออหลายเมียวไว้ผู้ชายในใจของเขาสองเมียวไว้การดังเมียวอย่าไปเฮ็ดซ้ำพองยำหนังนั่นกุยกะวานันเสต้าไหนก็ไหนมองบอกเขาจะถุยเขาถุยออกก็ไหนเสียงเบิดแฮมบ่ะเสียงตุ๊กตุ๊กตักตักกังนองในสังมีมาตังยินเนี่ยว่าไหนจะเอาพ่วงอะไรนั่นกันเลยเป็นซ้ำพ่วงอะไรก็ยังเปรี้ยวก็ขึ้นมาแค่ถุยเขาถุยออกสังบูชินะสินเขาได้เฮ็ดไรเอ๋สองเมียวนั่นฮะสามสิบนาทีนั่นอย่าไปกับว่นดังเมียวอย่าไปด้วยดังเมียวเฮาด้วยวะลมเขาลมออกไหลคอไว้วะไหนสองคอได้ก้อยสองคอได้ก้อยนำเสียตระดีปันกับมันนั่นหน้าบูชินะสินเขาหน้าไหลคอไว้วะไหนสองคอได้ก้อยขึ้นหลับในแทงกำเนี่ยกูบูชินะสินเขาเขาซื้ออายุเก๋ซะนั่นก็ต้องดีว่าถึงข้าวมันตัวยาวห้องกันยาวว่าไหนมันนางตีพอดีมันดีๆว่าหนังยาวว่าไหนว่าแอวซื้อซื้อว่าคอซื้อซื้อว่าอย่าว่าไหนรับตาลงลอยๆอย่าปิดรับแห้งว่าอย่าว่าไหนถอยใส่ปันมันๆว่าถอยใส่มันยาวว่าไหนลมถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าเฮาฮู้ซื่อหรือว่าไหนถุยออล้มถุยเขานั่นเฮาฮู้จอมบ่ถุยขาจังบ่สินะสินเขาที่จอมเลยเหรอคออ่อนสองคอนั่นเออบ่ปู่สินะสินเขาจอมเลยสองคออ่อนไหนก็นั่นมันตีดีกาหือตีเข้มกาหือตีเกียกาหืออันว่าไหนสินเดมาดูก่อนเขาจะพูดแต่ไม่ลาดในแท้ปัดสินะได้ยกปู่สินะสินเขาพึ่งไว้ไงพึ่งไว้หลายๆก็พึ่งกันได้ไหมก็อย่ามีพึ่งดังเมียวถอยเขาถอยออกอันไหนก็พึ่งกันไหนก็ก็ยังกูสินะสินเอาเขาเสื้ออันยำเขาปังรามาเสื้อนั่นแต่ใครปุ้นจะไหนก็ก่อนเป็นสังกูสินะสินเอาเขาเสื้อไปยำเขาปังรามาสิติไปยำมาอัฐุมาสิติเสื้อนั่นแต่ใครเหตุด้วยสองข้ออันไหนก็ถอยเขาถอยออกตัวว่าถึงว่าพูดก่อนเป็นนะอ่ำลูกเสียและถอยเขาถอยออกเราก็สองสามนาทีก่อนเบี้ยฮะดังนี้เสียหน่อตีลาดในพรดีมันเมียวหนึ่งมันดีก็คืออันว่าแน่ไหนมือพระเป็นเจ้าเตเป็นพระนั่นมหาสักเรศปากใบสามเลื่อนหกใหม่สิบสี่คำมือพวกเตเป็นเลื่อนมนว่าไหนก็ไหนมันหนักจึงหนักคำไหนในพระเป็นเจ้าเพียดมาตรงนาตีมาหนังเดียตัวไม่หยองก้อที่นั่นพองยันเพียดมาในตรงนานั่นว่าไหนสั่งมีปงนะมาอยู่มาหลู่เยียามันหลายมัดผู้ชายสิเขายามยินแปดมัดเอาเยียาแปดมัดนั่นเสร็จแล้วมาถึงดีตัวไม่หย่องก็ที่คำเพราะว่ามาสื่อว่าไหนก็เยียาแปดมัดนั่นยินเปลี่ยนเปลี่ยนเกี่ยวห้องแสงกว่าหลังห้องแสงกว่าพระเปลี่ยนเจ้าไปเปลี่ยนพระพ้องนั่นตึกเปลี่ยนพระร้องในเอาหน่ะเปลี่ยนยาหันตึกแก่งกำตานั่นเพราะว่าการนั่งเรือนั้นยาว่าไหนก็ไหนมันนั่งขาไก่กุดดีเดียวว่าไหนก็พระเป็นเจ้าติดทันวันเมื่อไหน
ว่ากล่อมเป็นพระกล่อมลูกดีนายา

我那个南那个对的了我来对的苦狼了呀龙口龙王光把地方哇阿那巴那光把地方是不是那些鸟口阿那巴那阿那呀龙口龙王刚论出พระเขาในด้วยลมเขาลมออกในเสียแล้วเปลี่ยนสังมาว่าไหนเปลี่ยนพระมาเปลี่ยนพระมาพวกนั้นอันปู่ศีนศีนเขาใครหูตราหนีตราเมียดอันว่าไหนที่ออกมาดีแล้วว่าไหนปู่ศีนศีนเขาฮะออกมาดีแล้วว่าไหนเออที่ออกมาดีลมเขาลมออกแน่ตราหนีตราเมียดเสียเนาะพระเปลี่ยนเจ้าก็มาปันไรเจ้าผู้สันชัยก็มาปันไหลเขาก็มาปันเท่าไหลเท่าแต่ไรหาเอาดีแล้วตราดีตราเมียว่าไหนผู้ศีลศีลเขาหาเอาดีคู่หลังเผยคู่หลังมันยาคู่หลังเขาสามีการสังว่าไหนถอยเขาถอยออกจากมันเหตุการณ์อะไรเสียผู้ศีลศีลเขาพวกคู่หลังเหตุการณ์ว่าไหนได้ดีอย่างว่าไหนดูหามกับเปียกได้ยะจังว่าผู้ศีลศีลเขาเออก็เปิดคู่หลังเหตุการณ์อยู่แล้วเขาจังเป็นตัวเป็นใจอยู่นั่นอ่ะพวกว่าใครตระเอพวกไหนก็เข้าได้ไรกับเบื้องเองเผาพวกไหนกับเบื้องเองคู่หลังเขานั่นน่ะผู้ชนะชิงเขาจะมีคู่หลังเออพวกไหนมีเออพ่อมีเออยังไงว่าห้ามเปียกไอ้พ่อมีก็คู่หลังก็มีร่วมเขาร่วมออกก็มีผู้ชนะชิงเขาจังใครตระเออจังใครทำดีๆพวกไหนพวกใครดีกับด้วยดีหลังกับด้วยดีคู่หลังเผาคู่หลังมานั่นน่ะคู่หลังสามีการสังหลาว่าไหนถอยเขาถอยออกเผาหู้อันนั่นกุ้ยวะเผาหู้อันนั่นกุ้ยวะเผาหู้นำรายการหือเผาด้วยนำรายการหือก็ตีเป็นสังว่าไหนผู้ชินได้ชินเอาเขาฮัลโหลตีเป็นผู้ชินลีนายชินเลียนะหน้าผู้ชินได้ชินเอาเขาหน้าตีเป็นสังว่าไหนตีเป็นผู้ชินลีนายชินลีมันเต็มสุขสักเผาอันนั่นต้องไว้ละน้อโอ้ปู่ศีลได้ขอนางให้ได้ตุ้ยลมเขาลมบอกอยู่ดีมั่นนะนายก็คุณก็อยู่ดีมั่นนี่แหละตุ้ยลมเขาลมบอกมั่นอยู่ยาวบ่อะไรแต่จังพอดีโมหิโก้ปู่ศีลได้ศีลเอาเขาว่าไหนใจโมก็โมกันเนี่ยอยู่หัวจำเลยแหละอยู่หัวจำเลยแหละอย่าปีว่าสามสิบนาทีละเข้าเหลือก็เยาวะนางดีพอดีมั่นจุกดีพอดีมั่นอยู่ดีพอดีมั่นนี่แหละตุ้ยสังว่าไหนลมเขาลมออกลมเข้าลมออกอยู่พวกไหนแต่ในวิหารเราได้เชิงทั้งก็มียินสีอีกคำเดียวอ่ะบุษินะสีน้องเขาจังนี้ฟ้องหรือความขอไหนจังนี้ไรใจเห็นว่าไหนจังนี้ลีอาเขาเหตุการณ์จังไหนว่าไหนบุษินะสีน้องเขาจังนี้ลีอาเออพวกลีพวกไหนก็ไหนวันนั้นคัดใจแล้วผมขอลมบอกก็เลยดีนอในเก๋ในก็สังเกตว่าคัดเจอเลยโอ้ลูกกี่ลูกเขาลงบอกนั่นเสียเลยตราเตตราทูเลยเตว่าเอ้ว่าไหนเตหาดีว่ามันมีแล้วแต่พอว่าเขาเนี่ยยีเหลือในก็มีสังเทียงเนี่ยหน้าผู้ชนะสินเขาหน้าพอวันนั้นไหนวันเมื่อไหร่ได้เต็มโบราณน้ำอ่ะนะเดี๋ยวเราสงคอไหนก็อยากชินเปียดก็ไปเฮามันมันพออย่างว่าไหนก็ลมเขาลมบอกก็เอาอะไรอะไรละน่าปู่ชินะชินเขาน่ะเพราะเรื่องไหนซึ่งเพราะไหนเท่าเปลี่ยนปู่ชินะชินต้องการเจ็ดชิบเปียดชิบได้ก็แล้วก็ตุ้ยลมเขาลมออกอยู่ดีพอดีมันว่าเอ๊ะเพราะไหนแต่เท่าห้าหนังกันก็เจอเป้งกันเจอเหมือนกันและอยู่ร่วมกันก็เจอผิงเป้งกันเพราะไหนแต่อยู่ร่วมกันโดยพวกออกว่าก็มีหานะมีปัญหาสังกัดและอยู่ร่วมกันกัดกันเย็นๆกว่าอย่างว่าน่าปู่ชินะชินเขาน่ะเพราะเรื่องไหนซึ่งเพราะไหนวันเมื่อไหร่แต่เขาจะพูดถึงขึ้นไปของไหนกันเนาะและเขาผู้ชนะที่น้องเขาผู้ขี้กูนายผู้ยิ่งกูใจดังบ่ดังเสียงชินเปลี่ยนอันเอามาคือนั่นก็อย่าปีบันมันหักมันหลุดมันห้ามเสียวการร้าอาณาปานะล้มเขาล้มออกซึ่งเขาจะพูดรับหิมาในไหนก็ไหนถอนกันไหวใจสติสมาธิมันขึ้นกุ้มเสียแล้วถอนกันเข้าใจภาษีกามในถ้าผู้ชนะที่น้องเขาผู้ขี้กูนายผู้ยิ่งกูใจดังบ่ดังเสียงมีกายสุขะเสด็จสุขะดูใจสมองสมบ้าก็เห็นเสื้อสาลีงามเสียวอิงเพิ่งเนื้อการีการเมียนการตาหน้าลองอุดลองตาการศีลลองกำชินไปทำการภาวนาลองในเส้นทางภาวนาในตัวในใจดังบ่ดังเสียงเสื้อในเสียแล้วถ้า
อากูชินะจินาเขากูเคียงกูนายกูยิงกูตายตั้งมุดตั้งเสียงเจ้าผู้เจ้าหันเจ้าหัวเจ้าแทงมากยันโพยันในป่านที่กัดตีเย็นนั่นขันขันไวไวสิกรรมใบตาย่อกำไรเขาขึ้นเอากำตัวปวนจุ่มกู้สูมิดีไหนนั่นเอสามปอกเขาแจกถึงปวเมพี่น้องเจอคือผมว่าผีใบโตผีใบกันใบจ้องตาขวานตั้งมุดตั้งเสียงเขียนดอนกันมาสาธุอนุโมทนาเอาฮาพอจอมเอาพระกุศลน้ำมุนเสร็จแล้วเขาเลยกัดละเย็นไหลมนในเชื้อจอมเอาสีกา

0: พี่น้องเขาค่ะโจกาข้าวฝนค่ะรู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีแลตั้งเป็นโควิด19ก็แพร่ล่ามกว่าจอดตูกูตีกูตั้งซิค่ะค่ะพี่น้องเขาสั่งเป็นระยะไปพุ่งออกนอกเฮิรนอยู่ที่เฮิรนเนี่ยค่ะบ่ว่าดีกว่าที่แล้วตั้งไหนก็ใส่พาตุ้มคุณนังพาพี่คุณนังเลยให้จมหนังเปิงอันเปิ้นตามห้ามตักไว้นั่นสิกําเฮาค่ะก็ดีเลยเจียวกว่ามาหากันเลยง่ายแหละลองการงานลองการไปมักมีก็ดีจังคึงฟองให้สั่งกว่าแทงซึ่งหนังในค่ะอ้อตอนด่าในวันมื้อในก็เฮาค่ะอยู่เป็นอ้อยก็กันสิไปยินถอมด้วยแทงว่าดีมีอีสั่งหลายๆในค่ะพี่น้องเขาค่ะจูกายังตึกอยู่ในข้าวฝนค่ะนะหลุล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาไหว้ฝนตกลงมาเดจังเฮ็ดได้ฟิงฝ้าราศีแปลกเปิงแหลกลายหลุล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาเลยอ่ำรวยละโดยตั้งเป็นรอกอันลูกดียุ่งมาตั้งเป็นดีอันลูกดีตั้งกินตั้งย่ำค่ะตั้งเป็นดีอันลูกดีเฮ็ดแล้วค่ะย่ำฝนห้าอ่ำนั้นก็อยู่อ่ำลีกินอ่ำมันจิ้มเจ้าในเป็นตั้งเป็นรอกอ่ะในเมืองคงกลางมังปอกอหลอดไหลมังปอกอมหลอดไหลเอี้ยนั่นแหละเป็นนำเป็นเกตถูรีไลหลุล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีเขาค่ะให้เตรียมทนค่ะอ๋อสืบนั้นมาเนี่ยค่ะพี่น้องเขาก็เดี๋ยวเลยหางเฮียนโคนุงตั้งไว้อันอุ่นอกอุ่นตัวอุ่นใจก็เปิดเข้ามาในข้าวกัดเย่าบางทีก็กัดเย่าในนั่นค่ะหลุล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาจอมค่ะเที่ยงลองนึงตอนแต่ป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาเดี๋ยวเข้มนั่นเนี่ยค่ะผ้าห่มโคนอนพี่น้องเขานั่นเดี๋ยวเลยเอามาซักค่ะผ้าเสื้อที่นอนเนี่ยก็เจ็ดวันหนึ่งปอกค่ะพี่น้องเขาเสื้อมอนโฮเสื้อเจ้าในสืบนั่นมาในก็ผ้าห่มในก็เอามาตักแหลดพองหนังเจ้ามงเจ้าแมงอันเขาค่ะด้วยเลยเหยื่อเท้าขาหันนั่นมันก็เตะตายกว่าแปดเนี่ยก็เตะเฮ็ดให้เขาค่ะอยู่เลยลองตั้งมดใส่เซียนใส่ค่ะสังว่าเขาค่ะอยู่บุยหังในถึงลำลองค่ะเกี่ยวกับไปลองตั้งเป็นรอกาลูกดีฝุ่นมาตั้งเป็นรอกาลนี่ดีดีมงดีเมียงมาอันนั้นก็ตั้งเป็นอันดีเฮ็ดแล้วค่ะเป็นเฮาคมคมกายกายจอมเนินหนังเฉิมเจ้าในก็จังเป็นไรเหมือนกันก็ฝากฟังไว้ปันปอมเมพี่น้องเขาแหละหรือล้อมด้วยถึงลองมดใส่เซนเซอร์หิมพ่อมอค่ะตู่เฮาขายก็โคของเครื่องใจอันเฮาค่ะเจอมันอยู่กูมือกูวันนั้นจอมไหนนั่นค่ะอ๋อฝากไว้ปันพี่น้องเขาจอมค่ะนะเลือกเลยใจกันสิเฮาขาที่อ่อนกันก็ถอมเพียงความหวานหูถูกใจฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาในวันอาทิตย์ค่ะ
1: วันหนึ่งเจ้าเจ้าตีอ่ำรอดเลยลองตายตะเกียบเป็นพองดินพองเต่ากากุ้ยเจ้าอันเป็นลูกหลานเจ้าอันเป็นก้นหนุ่มอันตีปูดห่างหอต่อเฮือนอันตีสืบเหตุการณ์ปูนปางก้นตั้งหลายในลีเลยว่นถึงเฮอเปลี่ยนก้นกึ่งเลยตั้มเจอกึ่งเลยเปย์เจอกูไผ่มันสีกั้มแหน่ในเกาะคอตาปลาแต้มปลายกั้มหลาวใส่ยิ้งในค่ะมาฝากตัวจู้ถึงพี่น้องเขาปอดอ่อนตอนหนึ่งในวันมื้อในค่ะ
0: ข้าวย่ำจำมดจำเซงดีย้อนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาหกมาทบจำกันแทง DAM 1476กีหรือฮัตจำข้าวยิ่งหมูขาวนนท์ค่ะวันเมื่อไหร่มันค่ะขอบใจค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนใช้บริการดิจิทัล
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เพิ่มขึ้นทั้งการหลอกลวงเรื่องทุนการศึกษาและการเช่าหอพักกระทรวงดีอีจึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการส่งต่อข้อมูลเตือนภัยเชิงลึกโดยร่วมมือกับกรมการปกครองผ่านกลไกการประชุมระดับอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อกระจายข้อมูลและสื่อเตือนภัยจากตำรวจไซเบอร์ไปยัง 77,000 หมู่บ้านทั่วประเทศทุกเดือนรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการสร้างการตระหนักรู้ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทางนี้ยังได้ติดตามมาตรการเก็บข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ในการทำธุรกรรมทางการเงินการขับเคลื่อนศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศการกำหนดหลักเกณฑ์ประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าซึ่งเป็นวาระสำคัญในการปรับปรามขบวนการใช้บริษัทนอมินีเป็นเครื่องมือบังหน้าในการทำธุรกรรมและอำพรางการเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายสแกมโดยเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรมสัมภากรเพื่อตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมแผนรับมือ24ชั่วโมง
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำณฝ่ายดูสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด หลังเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าแล้ว 2-3 วันพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองสำนักงานปภ.จังหวัดสตูลโครงการชลประทานสตูลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะโครงการชลประทานสตูลให้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งขุดขยายท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ครั้งที่22พบสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
8: กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าผลติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่22ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจากจุดตรวจวัด22จุดภาพรวมยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ของแม่น้ำกกและแม่น้ำสายส่วนแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยแม่น้ำกกพบสารหนูเกินมาตรฐาน6จุดส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานทุกจุดตรวจวัดโดยแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดแม่น้ำโขงพบสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำน้ำสาขาที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงเช่นแม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวยังคงมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปลอดภัยและไม่พบโลหะหนักเกินมาตรฐานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คือหมายลายมือของลูกสาวแห่งชาติสโลกิต้าที่จะต้องเกิดขึ้นในเวทีอเมริกันก็อตเทเลนในรอบชิงจะได้รับชัยชนะแค่ไหนไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆคือชนะใจคนทั้งประเทศของเราแล้วก็ทั้งโลกด้วยกับเนเน่นี่คือวายมายกีตาร์เจนทรีวีฟนะครับที่คุณฟังบอกอยากฟังงานของเนเน่บ้างนะฮะก็มาตอนช่วงต้นรายการก็เมื่อช่วงชั่วโมงแรกได้นำเสนองานเพลงของพี่ไฮไปแล้วนะครับที่เขียนถึงเนเน่หน่ายแน่มากนะฮะก็มาถึงงานที่เป็นงานที่อยู่ในงานที่เนเน่ได้ไปแสดงบ้างหรือว่าเล่นดนตรีเปิดหมวกบ้างหรือว่ากับวงโอโซนบ้างก็นำหรือว่าที่เขาทำเป็นคลิปของตัวเองบ้างนะครับแต่ทางการในช่วงสุดท้ายนะครับของทนดนตรีผมประโยชน์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงสักครู่คุณแซมคงศักดิ์บอกตอนนี้ไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดตากแล้วแม่ไม่รู้ยังไงจะได้ขึ้นไปจากจะเดินทางไปที่อุ้มผางนะครับกำลังมีโครงการที่จะต้องเดินทางไปที่อุ้มผางกับบ้านครูสันนะฮะลูกสาวครูสันได้เชิญไว้จะคงนั้นจะเป็นช่วงธันวาแต่ว่าก่อนนี้ในอันนี้ต้องเดินทางไปคุยกันก่อนไม่รู้จะได้ขอเปลี่ยนเวลามาไปกันซะเลยในช่วงเวลาที่เราเป็นมีเพื่อนเป็นประชาสัมพันธ์นี่นะฮะไปทำอะไรแปลกๆมันๆกันที่นั่นบ้างนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีนะครับจากงานของ Butterfly นะครับแต่ว่าในภาพยนตร์นั้นเป็นทางคุณนุ่ยอัมพลลำพูนร้องไว้นะฮะเพลงประกอบหนังเรื่องไหวระเริงดนตรีในดวงใจและห้องของฉันที่คุณผู้ฟังขอเพลงของอัศนีวสันต์มาแต่เลือกงานเพลงที่เป็นอัลบั้มของพี่โตวสันต์กับอีซึ่งห้องของฉัน

นนี้ต้องเพิ่มเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าเข้าไปอีกด้วยก็จะช่วยทำให้มลพิษมลภาวะนั้นลดลงได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ที่ผ่านมานะฮะใช้พลังงานกันแล้วก็เรื่องของไอเสียรถจนต่างๆนะครับก็เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เรื่องของอากาศนะครับมันเป็นพิษแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดนะครับในไลน์ก็เงียบ0816346452ก็เงียบอากาศดีใส่นอนหลับหมดก็ดีนะครับก็ฟังอย่างเดียวก็เพลิดเพลินกันไปเพราะว่าในไลน์ตอนนี้ก็ดูได้เลยว่าพอใจแล้วสำหรับเพลงที่เปิดให้เชียงใหม่ฝนปล่อยหมอกลอยกระทบต้นไม้งามขนาดครับอายคุณเจ้าคุณบนดอยอากาศเย็นสบายครับนั่นแหละก็โชคดีมีความสุขกับอากาศที่ดีมีออกซิเจนหายใจไม่เป็นมลพิษนะฮะแต่ถ้ามีเรื่องหมอกควันข้ามแดนก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของอากาศที่มีมลพิษแล้วก็หายใจไม่ออกหายใจไม่เข้าเนี่ยนะครับแล้วอีกหลายเพลงที่ยังค่อยๆทยอยมอบให้นะฮะยังบลับครับไอ้อ๋อยังบลับครับไอ้ครับเป็นยังไงบ้างเชียงใหม่นี่เดี๋ยวจะเกษียณแล้วก็เดินทางพูดถึงรถกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าหลังเกษียณเนี่ยเราไม่ได้ใช้รถเลยคืออาจต้องใช้อ่ะนะยังขับแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้แบบเดินทางแบบตะบี้ตะบันทุกวันคือ3-4:30ออกจากบ้านครับก็จะกลับมาก็4-5 ทุ่มเมื่อสักก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ได้กลับเพราะว่าต้องค้างสถานีบ้างนั่นคือการทำงานเพราะว่าเกือบ24 ชั่วโมงคือต้องอยู่กับสถานีมาตลอดใน30 กว่าปีเนี่ยนะครับตอนนี้พอเดี๋ยวพอช่วงนี้ก็คือลาพักผ่อนบ้างหรือว่ากลับได้เร็วบ้างนะครับก็คือกลับมา2-3 ทุ่มเพราะว่าสภาพเรื่องก็คือถ้ารถติดนะฮะก็หลายชั่วโมงอยู่จากวิภาวดีมาถึงบ้านเพราะว่าต้องกลับมาดูเจ้า4 ขาของผม4 ตัวแต่ก่อนไม่มีเขาตอนนี้พอเรามีเขาเนี่ยต้องรีบกลับมาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เช็ดอึเช็ดฉี่หาข้าวว่าเขากินแล้วหมดไปแล้วเนี่ยเขารอเราอยู่เนี่ยก็จะหิวไปขนมอะไรต่างๆแล้วก็กลับมานี่เราเหมือนศูนย์รวมในของเขาเลยนะฮะทั้งเห่าเรียกทั้งดีใจทั้งวิ่งมารอรับเสียงรถเนี่ยจำได้เลยนะครับว่าถ้ารถกำลังจะเข้ามาในหน้าบ้านเนี่ยไม่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเขาสามารถที่จะรู้เลยร้องเห่านะครับว่ากลับมาแล้วนะที่เขารอเรานะก็ทำให้เราต้องรีบกลับมาบ้านนะครับเพื่อจะได้มาหาเจ้า4 ขา 4 ตัวนี้นะครับกลับเดินทางกันกับเพลงของแฮมเมอร์นะฮะ50 ปีเจ้าขุนคอนจะไปทุบกันในวันที่5เอ๊ะไม่ใช่วันที่22 พฤษภาคมนั่นนะครับปีหน้านะครับแต่ว่าเขาจะเตรียมเปิดจองบัตรกันเร็วๆนี้นะครับ

มีเสียงกระดิ่งจักรยานทิ้งท้ายอีกด้วยเรื่องของอาจารย์ยงยุทธดำขวานนะครับจักรยานก็เพลงนี้เวลามีเครื่องประกอบของเครื่องดนตรีเนี่ยจะรู้เลยว่าเพลงนี้เขาสื่อความหมายอย่างเรื่องของเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องของที่สื่อเกี่ยวกับการเดินทางอะไรอย่างนี้ครับเขาก็จะเอาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันมาประกอบกันอย่างเช่นเครื่องดนตรีบางอย่างที่เราเคยใช้กันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะที่เครื่องเป่าเมโลดิก้าเนี่ยเอามาเป่านะครับแล้วก็เสียงกระดิ่งจักรยานไปบ้านแม่ยายของคุณเมฆก็เขาเตรียมอาหารญาติเขาเป็นคนทำกับข้าวเลี้ยงเด็กโรงเรียนเพราะว่าคุณครูมารวมตัวกันมาร่วมกันจ้างนะครับให้คุณพี่ที่เป็นญาติของพ่อตาแม่ยายของคุณเมฆขันแก้วที่เราไปที่อุบลอยู่ที่ตระการพืชผลกลางคืนที่เสร็จงานสวดพระพิธรรมท่านรองบิ๊กแล้วผมก็ไปพักที่นั่นก็เตรียมกับข้าวลาบปลาปลานึ่งปลาย่างสองสารพัดก็ต้มข่าต้มไก่อะไรกันมาให้ลาบนะครับก็ได้กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วถามบอกว่าทำไมซื้อมาเยอะเขาบอกว่าเขาออกไปจ่ายตลาดแต่เขาทำครัวทุกวันเพราะว่าต้องเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กที่ไหนครับเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนเพราะว่าครูมาช่วยกันคือครูมาจ้างให้ไปช่วยทำอาหารเลี้ยงเด็กๆก็บอกว่าแล้วทำยังไงบ้างเยอะไหมครับเพราะว่าซื้อของตลาดไว้เยอะเพราะว่าต้องให้เด็กเพียงพอกับการรับประทานในหนึ่งมื้อแต่ว่างบได้งบละ22บาทต้องทำให้ครบ5หมู่ทำให้ครบตามจำนวนด้วยแล้วก็ขอให้เด็กๆได้กินให้อิ่มแต่งบประมาณมันไม่สามารถที่จะซื้อของมาให้เด็กได้กินอิ่มได้ที่เหลือก็ช่วยกันให้ครอบครัวก็แบ่งปันหาอะไรเพิ่มเติมที่จะให้เด็กได้กินให้อิ่มจากงบประมาณที่ให้มาแค่หัวละ20กว่าบาทให้ครบทุกอย่างในหนึ่งมืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นว่าบ้านเมืองเรามันมีแต่เรื่องงบประมาณไม่พอการที่จะทำให้เด็กของเราได้มีอาหารกินอิ่มท้องกันไปเพลงเรือจากพี่บ๊อบฤทธิพรครับ

ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ลายก็บอกโยหัวเบาๆดีกีตาร์ชิวๆครับอ้ายยังไม่หลับไม่นอนเหมือนกันนะครับมีเพลงที่ขอมาทาง0816346452เธอปันใจประต่อยแล้วก็สนวนกลับบ้านเวลาน่าจะไม่พอซะแล้วพอดีผมเตรียมเพลงดอกไม้ในที่หลับตาได้ครับงั้นลองดูว่าในเวลาที่เหลือนะครับก็ เป็นช่วงที่ลำลากันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ของพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณสปท.ทั่วประเทศที่ติดตามทนดนตรีกันนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางที่วันนี้ลาไปก่อนครับลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ศูนย์ค่ะ
3: พบว่า
1: ย่อซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

มีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ ngã văng giữa thái từ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
5: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

怎得得那梦我的发祖和文将来祖多个错祖来做家祖和养飞你罗灵都爱我将路要罗灵

0: 摩诶那摩达杜卢吉能观住多多丹查利摩特阿丹子释迦勇等各多罗能罗帝达能者佛佛罗帝达佛者者当恩子释迦勇都明地各佛来妙丹阳梦境摩诃萨蒙阿罗摩诃诶那摩达杜卢吉能观住多多丹迦利摩特阿丹子释迦勇等各多迦阿僧都耶罗林都诶能罗帝达能者佛佛罗帝达多佛者中中者律多个主陪梦者人妙丹阳梦境诺者可萨蒙阿罗诺帝那摩达杜卢吉能观住多多丹迦古利咒觉吉觉古鲁蒙诃罗帝诃奴耶罗都啊能罗帝达能者佛佛罗帝达多佛者中中者律多个诸陪蒙者安妙丹阳梦境诺罗萨蒙阿罗诺阿诃阿达杜卢吉能观住多多丹迦诶古利蒙咒觉吉觉古鲁诃罗能阿诃阿奴耶罗林都诶妙丹阳各经诺迦诃萨蒙阿罗诺阿诶那摩达杜卢吉能多观住多多丹迦古利咒觉吉觉长老利支迦诶古利咒觉吉觉拉哈杜支牛如罗那诃卢吉能观住多多丹迦古利咒觉吉觉长老多利支多古利咒觉吉觉扎贡格达多住宿多利支约摩罗林都啊阿僧都耶罗林都啊妙丹阳梦境诺迦诃萨蒙阿罗诺阿诃阿那摩达杜卢吉能观住多多丹迦诶利摩毗婆弥更伽蓝能伽瑟斯斯勒古多伽蓝卓达帝安伽德达果救世都只有那婆罗都啊达杜卢吉能观住多多丹迦诶毗婆弥更伽蓝能伽瑟斯斯勒古多伽蓝卓达帝安伽德多伽德汉古利咒觉吉觉阳梦境诺多只有难耶吉鲁中人正可说多如耶多弥罗林 都家个都知我能知我长啊这几个人你还做你落零
1: 一雄一着了做了一种梦不着做被梦却被叫
2: เจ้าตัวหยัวปังเดามองลู่ล้านเมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอปังเดามองจวนเดาหน้าวัดบุพารามหมู่ที่ชางตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมดักลู่เสงเจงใหม่จวนนุติเก่าเปล่าจูนุติเก่าชางลู่เก่าหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวย้อจัวนุติเก่าเปล่าลู่เก่าหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคาลีตัวหูชัวปังเสงหาจอนชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าใช้นุตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วอาลินท่อตัวหูชัวปังเสงหาจอนชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าใช้นุตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูชงออเชงซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นยัวซื้อตื่นหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าใช้นุตีเก่าช่างลูกเก่าลินดูชงออเชงซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วไก่ท่อตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วจอตู้ลัวแมนแฟชั่นยัวซื้อตื่นหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าใช้สวดเหล่ายุนจงตัวกงน้า

ย่อรงอีจ่องหนาสกุตินังจังสวดเล่าชวนนุวันจันนูตีเนงเก่าอีลู่จั่วลินดูชงออเซงจื้อปัวชาวเจ้าจั่วมานูนัวกุนยังจั่วลีซาเก่าตู่จาคือกังนูนัวยอดเลยโฮปิกี้ยอนยังจั่วลีซาเก่าอีตู่จาคือกังปิกี้ยอมบัวชงนัวยอนยังจั่วแหงชงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเส็งหางรงซาจอกังจอนดูสู่ต้องจั่วฮาลุมงดอกลู่เส็งเจงใหม่ตวนจื้ออีจ่องหนาจึกตีนังจังสวดเล่าวันได้หนัวจะยุทธออีจองหนาจึกตีนังจังสวดเล่ากึ่งกังลูชายห้างกังลูนงยอดโซฮูเพจ Facebook มาทอกัวปังกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปู้ซัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดชมเต้าซัวสวดเล่ากึปังชังกังสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงเจงใหม่อ๋อเอตังกีหนัวเจกูกูหวังฮาจาซาฮาตาสวดเล่าลุนจูกุญออวพงยืดเถาปีมงสู่จัวเถาสาววันได้หนัวเจกูโตมัวอีร่างลูจ้ากุยอจังปอร่างลูจ้ากุลุ่มใบหตากีเหล่าจะลูจอจัวไปสวดเล่าเต้านงกงกีลอใจตั้งเล่ามาจวนซื้อหนัวเจกูยัวมัวอีจังสู่สื่อจะลูถังคาจัวไปอีจอกหนาจึกตีนึงจังสวดเล่าเต้าเป้าอ๋อมาเนาะจวนดาวจังสุสุนัวยออาจอหนุจือปุ๊กกูดาวตักต้วนทัวตักเลยนัวหอฮาตาอาชวดเลยยัวจุดาวเจ๋งฟังจอกังมอหนูเนอจอกังมอโรคติดต่อเปล่าอย่างกังมอมาอาเนาะจวนดาวจอหนุจือปุ๊กหอปุ๊กกูฮาเลยนัวฮาตาอาดอกตุนนายแพทย์เนาะดอกตุนนายแพทย์มนเทียนกู้เตาหาตาเนาะจวนดอกจอสถานการณ์กังม้อต่างเสือนัวคือเจ๋งเจ้งเนาะจัวหรือลู่เต้เฉอลอสยอเนาะจัวต่างประเทศอ๋อหมามั่วเปล่าอย่างกังม้อโรคติดต่อคือย่อจอกังม้อเข้าทัวเนาะหอจอกังม้อเข้าทัวมาจื้อหาตาจอกังม้อเข้าทัวโควิดเก่าจั่วฮะ RSV หมามั่วจื้อช่างเปล่าย่อส่วนดอกจะมีหนัวน้องยงคือย่อหนูขออยู่มองส่วนจะมีหนัวน้องยงเปล่าหยงหนอฮัทจ่อกังม้อโรคไข้หวัดใหญ่กืนเชื้อย่อส่วนหูจะมีหนัวฮัทจะมีหนัวคือน้องยงซื้อหยงสู่จั่วหยงหนอเอทอจั่วอีจ่องหนาซื้อคือที่หนึ่งจังสุดเลยใช้จะมีหนัวตัวจงฮัทอีหยังกังม้อจวนซื้อยอดจอกังม้อลีเจียนแน่โนเนอลีเจียนแน่ฮะจอกังม้อคือมั่วจอกังม้อคือยอดกู้กู้อีจียอดจวนดอกจอมิญัวคือมั่วจอเกล็ดเกล็ดเลือดเนื้อต่ำชนิดคือรุนแรงหนอเราซื้อยอด SFTH หนอมาจอกังม้อหนัวกูยอจอกังม้อกืนจื้นเตาเหงยอจัวต่างสื่อหนัวเราสื่อยอจอกเข้าทัวกือลุงจูลู่ใจดุ้งนอกือตั้งต่อหลงเป๋าลูกใจหนัวเนอะมาโยมั่วจอมิญัวคือเต้าใจจอกังม้อเข้าทวนดอกหนัวดอนเต้าเห็งเลยมาอ้อนุนัวโนเจยงกังจัวลูกใจลูกนอนหลังมาสวดเล่าหยัวเต้าใช้หยัวเต้มีตุ้มิญัวตัวเจ้าหงอเอญอจัวเถ่าบอนดูโนเจยศุเต้ามั่วจอช่อลูกวูมิญัวลอสยอมิญัวตัวช่อจุเข่งวูช่อหอยอดตาจงอย่างเลยคือกูจอมิญัวมาปวดจุเข่งวูช่อเลยเนอะมายศุเต้าถอดกูยศปื้มมายศุเต้ามั่วเต้ช่อสูจัวเต้มิญัวนังฮะจอจุนเต้หอจัวมิญัวนังมามอนตู้โนเจจอมิญัวตัวช่อรอสะเลจืออวเลยจังอ๋อหัวยอดตาอยู่มอถือกูเนาะกังมั่วช่อจัวมิญัวนังโลโนเจทั้งกี้สอยลู่เต้จงอย่างเลยกูมิญัวยัวเต้าใจเขาทัวเลยหลังดังมาอ๋อนู่นัวเจปัวฮาตามั่วจอมิญัวยาวเต้าใจเปล่าอย่างเขาทัวนวลตอนเต้าเหงเลยมาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟางใช้หัวเต้มีตู้มีหัวตัวทรงยอดจัวดูหนัวฮะเนอะเอะกูกู้จัวมัวจังสุสื่อหนัวจะลู่ถังคาจัวไปอีจ่องหนาสกุตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อ
เอจวนซือหนัวเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกีหล่อใส่จัวไปสวดเล่าเต่านงกงกีหล่อใส่อัวกีจวนซือฮะมันยอจวนเต่าร่างกีหล่อใส่หนัวยอกูยัวมัวอีร่างกีหล่อใส่กูยอคันนี่ร่างฮาตาอยู่เน่งเถ่าอู้จะหลุดจอจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกีหล่อใส่อัวกีเออีปลาเนาะเจกูเลยมั่งจอกังลูมัวอีร่างสุสึจะหลุดถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อ

มาส่วนซื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูมัวอีจังสูสือเจ้าลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าส่วนซื้อเนาะส่วนดอกตุหนูจื้อกือฮูอวนในสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์นายกอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเต้าเต่าต้วนถั่วเต่าหาตาเนาะส่วนดอกกรมการขนส่งทางบกกู้เต้าเร่งอัวจอนโยบายเต่าในสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติหนอคือย่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมาพวกกู้เตายกระดับช่างกลางจอบริการเต่าจอใช้รับจ้างเต่าจอแอปพลิเคชันหนอมาพวกกู้เตากำหนดจัวจอต้นแห่งคือสังจอใช้รถรับจ้างชัวชัวเล่งอยู่จุเตามวดแหล่งเตาใบอนุญาตขับรถสาธารณะจัวกวนเจ้ากี้เจ้าใจหนออยู่สู่อ้วนจอใบอนุญาตหนัวอ้วนได้นู้ติไปเจ้ารู้จัวลินดูเขียงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมงเจ้าเลยปัวเลยข้อตกลงกี้กงเต้เดาจอต้นแห่งคือให้บริการเดาจอแอปพลิเคชันจู้จัวอยู่สู่เต้าอังกิมเบยย่อจัวนุติเน่งเก่าจั่วลู่เจ้าลินดูฮยงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วคือเคลาลู่หนูฮะมาจ้อหนูจื้อลอสยอย่อส่วนเต่าอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกูหัดเฉ่งเต่าต้วนถั่วเต่าส่วนจื้อเลยหนูฮะหัดตาจ้อสถิติคือปัวเต่าเต่าจ้อใบอนุญาตจังจ้อใช้สาธารณะย่อจั่วลู่อีลินดูจู่ลู่ยีลินดูฮยงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วคือเคล้าลูนัวจื้อหาตามั่วดาวจอตัวหนัวมวนดาวจอตัวมาจ้อสถิติคือจังจ้อใช้จ้อสถิติดาวจ้อใบอนุญาตคือจังจ้อใช้รถยนต์สาธารณะมาคือหยกหัวมองอัวลสยกอัวชาหออวนได้คือยัวลงนามความร่วมมือย่อจัวลู่อีลินดูจูลู่เจ้าลินดูหยงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมั่วชาเลียเหล่าเตมั่วออเซงจัวปัวเก่าจื้อไหลหนอต่ออีลู่ลีมาพวกกูเตาลงนามต่อกันคือลงนามทอกี้กงเต้ย่อจัวลู่ยางลินดูจูลู่หยีลินดูหยงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวเหล่ามั่วชาเลียกูมั่วหยีเซงเปล่าปัวจัวเจ้าจวดไหลต่ออีลุหลีหนอมากูปู่เต้าหาตาเนื้อเต้าจอตัวกือยังเล่นเต่าอีปัวจวดเจ้าอีจุดเจ้าเฝ่งปัวหนอมากูตัวอยู่ว่าจูเป้เฝ่งย่อจวนเต่าจอกูเหล่าห้าหนอมากูมั่วย่อจวดต่างสนัวเจมั่วจอใบอนุญาตคือจังจอใช้รถยนต์สาธารณะตั้งช่อคือยังเล่นเต่าอีเซนทอจือหอมตั้งช่อคือยังเล่นเต่าอีเซนเจ้าวังออเซงไปปัวเก่าไกลใบอนุญาตหนอหัวย่อจวนเต่าจอใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะคือหยกโคออชาอวนได้คือ

เอ้ยจู่ยอดเจ้าตัวนี้คือจื้อเคยมั่วซื้อเอ้ยปู่สะเลปู่จังเจ้าใช้สาธารณะหนัวเนอเอ้ยยาตาติดเถาคืออยู่หมู่ใจเจ้าใช้สาธารณะหนัวรอนึ่งสะเลปลอดภัยจัวสัวเราฮะอ๋อโหยยาตาเล็งตือคือสังทอเจ้าใบอนุญาตมองจังเจ้าใช้สาธารณะหนัวฮะมั่วเป็นสื่อคือยัวทอใจเจ้าใบอนุญาตอบรมออนไลน์ดอกเว็บไซต์เอจ่อจอหลักฐานจมูกยื่นจัวต่อสำนักงานขนส่งเอปวยัวชวนจัวหนอปวยัวทดสอบอยู่ฮะปวยัวชวนจัวอยู่เลยประวัติอาชญากรรมวันได้คือปวยัวจอใจจัวอยู่จังจอใช้สาธารณะดังนัวเนอมากุยออีขอกีคือจอหนุจือปัวอัวจัวอีจงหนาจือกือตีนิ่งจังสวดเล่ายอฮาตาเล่งตือกือจริงจังเจ้าใช้หนัวลอสยอสังจังจอใช้หนัวมาโยจุเตามงอบรมออนไลน์เอเลยหมามงทอจอใบอนุญาตย่อจัวต่อขนส่งเนอเด็กกูจะรู้ถังคาจัวไปอีจงนาจุกุตี้นิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ้ยจวนซื้อหนัวใจอยู่มั่วเจ้าฟุดจวดไล่นางจะหลุดถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อเจ้าหนูจื้อคือใช้ขี้ฟุดจวดไล่นางเตาตักตวนถั่วตักหาตาหนูหนัวอยู่มั่วนางคือยังเล่นเตาช่างจอกแฝงปวนย่อจัวพังเก่าเต้แฝงดาวย้อนนางอยู่ลูย่อจวนตักลูกเสียงเชียงใหม่เชียงไฮลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกฮาลูกเสียงเพชรบูรณ์ฟุดจวดจาย่อคือยังเล่นเตาเน่งเก่าอี้จูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกูย่อคือยังเล่นเต่าไปเจ้าอ้อสู่ไปเจ้าจื้อองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้าคือยังเล่นเต่าเก่าจูนิงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย่อจัวนุติเน่งเก่าอี้จูนุติเน่งเก่าเจ้าลูลูจัวซินตู้หนัวอยู่มั่วนางคือยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวย่อจัวพังเก่าเต้มากูปู่เตาฮาตาอ้อนูนัวเจจอดเล่นนางกูยัวเจ้าจ่อหล่ออยู่เจ้าจ่ออัดวัวเลนางมอนูนูเต้อ๋อไอ้กูจะหลุดถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวตั้งชื่อมาอ้อนูนัวทรงอย่างเลยคืออยู่วังกลางจัวลุจแจ้งดูนอนหล่อจอดจัวหล่อหนึ่งกูลูจ่อตัวฮาจ่าจ่อหล่อฮะอ๋อมาสวดเล่าอยู่เตาใช้หัวตัวแข็งตัวทรงย่อจัวอ้อนูหนัวฮะเนอเจกูกู้จัวมัวจ่อฟุดจวดเลยนางจะหลุดถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อย่อจวนเต่าสูต้องจวนดอกหนัวตั้งกี้หนัวคือกูเสาตัวจัดรายการมากู้ม่วนนั่งลูกฮะอ๋อนั่งตั้งต่อลูกยัวลูกจืดลูกยัวยาวจืดยาวเต่าฮะเอย่อจวนเต่าไม่เตยรอนี่ฟัดจัวรองเลยจังเลยช่องเต่าตัวกงกี้รอใจเต่าจวนเต่าสูต้องจวนดอกหนัวรอชิยอนเต่าสูต้องตัวกงกี้รอใจเต่าจวนเต่าตุ้มเบอร์สูต้องศูนย์ชื่อเป๊ยอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าอ๋อเอจวนซื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูมัวอีจังสูมงตัวเจ้าลูสร้างจัวอีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้ามาทุกคือสร้างจังสูหนัวหูอัวใจป๋อเสียงท่อย่อจวนเต่าลู่จอแม่ตาละอำเภอกาลยาย่อจวนเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่ตูตังสนิงยอนนือตูตี้ลาวหูอัวบวนใจเสงท่อย่อจวนเต่าลู่จอแม่ตาละอำเภอกาลยาเต่าลู่เสงแจ้งใหม่อ๋อม่วนน้องยงยอเจ้าเจ้ายงนือเต่าตังสนิงจวนนู้ตีเก่าจั่วลู่จั่วลินดูยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวเจ้ากึตี้ปัวยัวอัวคอจื้อย่อจวนนู้ตีเน่งเก่าอี้ฮานเน่งเก่าอ้อลู่จั่วลินดูยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวยัวเจ้ามึงฟ้องกังหลอสยอดเจ้ามึงรายจัวนุติเน่งกับเปล่าลูกจัวหลินตู้หนัวชื่อเซงย่ออยู่มัวช้างสูหนัวสังจัวเจ้ากุตีเสงมงท่อกือย่อจัวกือเป้าจูใส่ป๋อห้ามบวนใจเสงท่อกือย่อจวนเต่าลู่รอแม่ตาละตั้งชอตัวชื่อจืดตัวเล่งถึงไปหนัวสังจัวเจ้ากุตี้เสงมองท่อกือย่อจัวชดชัวลู่รอชดชัวลู่เสงท้องเพลาหูเต๊ะเฉาท้ายตั้งชอตัวชื่อจืดตัวเล่งถึงไปสังจัวตุ้มเบอร์เสงจังเขาจะหอสังจูสังจัวจ๋อเบาเสงจังคือย่อจวนเต่าน้ำซุ้มตั้งชอตัวซื้อจืดตัวเล่งเทิมเบสังจวมลาฟัวเสงจังคือย่อ

ตวนตักลู่จ่อปังองค์ตังชอทอจือห่อสร้างจัวตุ่มเบาบลาฟัวเส่งจ้างคือยอดตวนตักลู่จ่อปังองค์ห้าสร้างจัวจ่อเน่งจ้างตังชอตัวซื้อจือตัวเล้งทึมเบยอ๋อสร้างจัวจ่อนใส่จ่อว้าวจือหันใส่ว้าวกืนใส่ว้าวตี้ตังชอตัวซื้อจือตัวเล้งทึมเบยสร้างจัวจ่อปุ่นย่างจือกุยี่ตังชอตัวซื้อจือตัวเล้งทึมเบยอ๋อสร้างจัวจ่อนรัวเร่จือหันดักพังตุ่นย่างหลอซื้อย่อพังใส่ว้าวตังชอตัวซื้อจือตัวเล้งทึมเบยสร้างจัวจ่อพงยื้อกือเป้าจูตู่ตังสือเน่งหูอัวใส่ป๋อสิ่งท่อมากว่ามองดูปังใช้ปังรู้อ๋อเจ้าหยอดยัวป่วยอยู่ตัวจุดจูไม่เบยหาจุดจูไม่รู้เสียงหลอบปวดเตาใจกินชูช้าเหล่ามาทอสวดเล่าทอสังเลยย่างไอ้มองดูเจ้ากุฏิปัวปังใช้ปังรู้มาเจ้ากุฏิปัวยัววัวควจื้อเนาะจัวนุติเน่งเก่าอีห้าเน่งเก่าอ้อรู้จัวลินดูหนัวยัวเจ้ามึงฟ้องกังฮะเจ้ามึงไรจวนนุติเน่งกับเปล่าลูจัวลินดูหนัวเอตูคือสร้างช่างสูหนัวหูอัวไรป๋อสิงท่อยอดจวนดอกลูจ่อแม่ตาละอำเภอกาลยาดอกลูเสียงแจ้งใหม่ยอดตูสร้างช่างสูหนัวเจกูกู้จวนมดช่างสูมองตัวหนัวจะลูสร้างจัวอีจงหนาจึกตินิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าลีหนัวซื้อไอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูจ่ออีร่างกี่หล่อใจจัวเป้สวดเล่าเตาหนุ่งกงกี่หล่อใจอ้วกี้จวนจื้อมายอดจวนเดาร่างหนัวยอดถอต้นเดาอีตูนหนาเจ๊คือยอดจวนเดาลู่รอแม่ลับเมาเดาลู่เสียงตากมาก็กูเตาเดาสุดต้นตัวฮาตาสังหนุ่งอีร่างสวดพังเสียงคือฮาตันยุ่นยุ่นหนาเอทอมอฟีจัวก็จ่อเวงยาวมงเล่าหนอเอหาจบปัวหาตาก้อนยุ่นยุ่นหนาเลยโนเนอร์มากูกูตาบ้างร่างสัวพังเสียงคือลุ้มไปหัววันยุ่นหนาเหล่าเจกูอยู่มดร่างหนัวจะหลุดจออวกอนละตัวฮะจอจัวไปสวดเหล่าตอนดูก้อนหงกงกี้หล่อใจอวกี้เอี๊ยปลาโนเจย่อหาตาไม่ช่องดังตัวเลยจ้างโนเจกูเลยมาจอกังดูเต็งดังดังเดือสวดเหล่ามีจื้อหอไอสวดเหล่าช้อนหนอกการตัวช่องดังตัวกงกี้หล่อใจจวนดังสุดต้นจวนดังหนัวเนอ

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกตังชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าซู่กี้ตอกกังลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชันหลังคาสินชัวยาชูปูกังกีเต่าซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตึงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยกของเต้าเนาะเจ้าตัวหยัวปังเต้ามองลู่ร้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอปังเต้ามองจวนเดอลู่ฉางปัวสนามบ้าน3ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากจัวนุติเจ้าจูนุติจัวลูกเก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวย่อจัวนุติเจ้าลูกเก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูซัวปังแสงหาจ้อนชัยหลัวมิดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าใช้นุติช่างลูกเก่าอี้ตินดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วใหม่ลีตัวหูซัวปังแสงหายัวมั่วเก๋ซื้อตื่นหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าใช้นุตียี่ลูกเก่าอี้ลินดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วใช่ว่างรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูซัวปังแสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าใช้นุติจั่วลูกเก่าอี้ตินดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูซัวปังแสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าใช้สวดเหล่ายุนจ๋องตัวกงเนอ

ลูกช่างตองดอกลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กือยอดส่วนดอกช้างเผือกตังชื่อนัวเตาย้ายมุงยอดส่วนดอกซุกี้ตอกกังลู่เฉิงดอกโรงเรียนปริ้นซุกี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมุงอีปัวเม็ดยวนยอดสัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินชัวยอดชุบกังกีนเดาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เดาตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะมาส่วนสนัวเจกูยัวจอกังลูเต้นดาวเดินดอกเป้อีจงน่ะจะกูตีนิ่งจังสวดละหอมากูอัวจังดาวจัวอีตูพงยืก็สืลุ่มไปหัวมาท่อมาก็กูชองดอกตัวฮาตาย้อจวนติย่าล่างหอย้อจวนดอกไม่รู้เตะเชอย่าล่างดอกกังลูรอจัวนัวเนอร์มากูม่วนทางลูนดำเต้าเห็นลู่ลู่เห็นฮาหนอมากูจงซาก็คือก็กูเจงชองดอกตัวกงกี้ลอเจคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าย้อจวนดอกสุดต้องจวนดอกหนัวฮาเอทอดเชิ้ลก็ลุดลังลุจัวอัวจังดาวจัวอีตุพงยือก็สืลุ่มไปหูอัวจวดท่อก็ชองดอกตัวฮาตาย้อจวนดอกลู่จอเก่าเจ้าฮะลู่จอเก่ายางดอกลู่เสียงต่างมอหนัวมันนางลู่ลอยมอเลยหนัวมากู้ทรงซักก็ก็กู้เจ๋งช่องดอกตัวกงกี้ลอเจคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าย้อจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวฮะเอทอดเชิ้ลก็ลุดลังลู่รูตัวอย่างเก่าอ๋อว่าจังดาวจัวอีตุหนักเจ๋ย้อจวนเมกงลู่มาก็กู้เตาดาวสู่ต้องตัวฮาตาย้อจวนดอกไม่ลู่จอเมกงลู่ดูหนัวมันนางลู่ลู่ลู่เห็นหนัวมากูว่าจังดาวกูก็กูหัดเจ๋งดาวสู่ต้องตัวกงกี้ลอสิขาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าย้อจวนดาวสู่ต้องจวนดาวหนัวฮะเอถอดเชิ้ลก็ลุดลังลุดรูตัวอย่างเก่าอ๋อว่าจังดาวจัวเสียสิงว่างก็ชองดาวตัวหาตาย้อจวนดาวแม่ยัดน้อยอินทนนท์มานางลู่จุดตู้ล้อเล่งหนัวมากูทรงซักก็กูก็กูหัดเจ๋งชองดาวตัวกงกี้ลอสิขาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าย้อจวนดักสู่ต้นจวนดักหนูฮะเอทอดเชิ้ลก็ลุดลังลุจูตัวอย่างเก่าอ๋อว่าจังดาวจวนอีจงหนักจะกูตีนึงจังสวดเล่าฮะกูไม่กูสั่งสติ๊กเกอร์กดไลค์กดแชร์จวนสู่ต้นจวนฮะจวนดักติ๊กตอกดำเต้าก็มากูทรงซักเกอร์เอทอดเชิ้ลสวดเล่าลุดลังลุจูตัวอย่างเก่าฮะอ๋อมาปู่เต้าฮาตาอ้อนุ่งนัวย้อจวนดำเต้าลุจอกกูหัดแจงมวนนางลุเห็นก็เลยฮะมาสวดเล่ายัวจุเตาใช้หัวอยู่ตัวแข้งตัวทรงย้อจวนตัวหนัวฮะเนอเจกูกูจวนยัวลูสาวสุดต้องจัวใจจะเลยหนูหลักซื้ออ๋อไออ้วจังดาวจัวอีจองหนาจะกูตีนิ่งจังสวดเล่าฮะกูไม่กูลุงจูกูย่ออ้วพงยืดเถ่าปีลุจูจัวเถ่าสาวฮะสวดเล่ากูหัดเจงปังชังรังสุดต้องจัวฮัลุมงดักลุ่เสียงแจ้งใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ฮะตังเชิญหนูลุชื่อเหากูยัวตังเราชัวกูยังเลยอ๋อนาทีหลักซื้อเจกูกูยัวสาวสุดต้องจัวใจจะเลยหนูหลักซื้ออ๋อไออ想中都说了了忙找刚顿子那老朱啊做讨路时候搞香顶住搞一顶当今我也我长到哈讨做过错错令错度准子做给那刚尿中尿中说了

0: างข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
2: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
1: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้หลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้า
5: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองในวันนี้ขณะที่สถานีบางอ้อกำแพงเพชรที่ปิดให้บริการชั่วคราวนั้นวันนี้จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติเช่นกันโดยการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสารเป็นสำคัญนันทิกากิจบาโลรายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำเหนือยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบจนถึงวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกับที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเบื้องต้นจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจนส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้าออกใบรับรอง Made in Thailand ใน3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสในการจัดซื้อภาครัฐลดการพึ่งพาการนำเข้า และเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศ
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทกล่าวว่าสอทพร้อมขานรับมติคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือกอชที่เห็นชอบในหลักการข้อเสนอกลไกการดำเนินการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศโดยมุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพใน3กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์โดยสอทพร้อมออกใบรับรองสินค้า Made in Thailand หรือ MIT ให้ผู้ประกอบการใน3กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งมีมูลค่างบประมาณรองรับรวมหลายแสนล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและรักษาสมดุลเงินตราต่างประเทศปริมกรัฐโสภาภาครายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
4: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
5: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
4: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
6: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Shia hua vla hua hua nga amusa awo li sungo do tse to hua tsope la wo nga shi hua wo. Awo li sungo paka gongo manyata jimmai wada nga satani witeyu kajai si yang hen. Patitai chong wap chamai wa do cha. Nene banya he yuwela nyanga chua mo kwa nyi jimu wa dua. Thì mù đó ngô bà nhà nhì mô hóa nhì xa mô nà thì nhà hóa nhì nà nhà chờ thì nhì đô giả sư hòa bò. Vì thì dù à mơ giả mà đô giả mà ngô bà nhà yì lập bộp nhà lập bộp ế em. Yì khưng khoam thì ngô bà hờ thì tù lì hà sư chư chô hòa chô nhà đô là ngà vì thì dù à nhà. À thì thà lập bộp lái sư bà hờ phí sư bù yì phê ngô bà hờ สวทชันใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ลีโบญาตุลางามาบอกว่ากดติดตามได้ป่ะเหรอกดติดตามได้อาวสุดสุดแพ้วเชื่อว่าวอาวยี่สานยี่มาอากัวเจียป้าเวลาเหรอยี่เกิดเชื่อว่าอาทิยี่งานั่นแหละถึงมาปีมาเหรองาอาทิสุดตาจีเชื่อมังโง่เป็นอย่างเหรออาเมืองสัตยากรมทรัพยากรธรณีงามังงาชื่อเหรอกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีแต่พวกกูยี่สูแต่ยี่สูงานหรือรัฐบาลยาธรรมะแจ้งเตือฟลางาอาเมืองสังโง่ไม่ยังเดียวผ้าเหนือถ้าพวกโง่ไม่ยังเหอเมืองหาคือเลี้ยงอ่ะอาทิตย์ยังเหอว่าผ้าเหนือละมังอ่ะจะผ้าใต้หรือว่าผ้ากลางหรือว่าผ้าตะวันออกเฉียงเหนือถ้าพวกงายังไม่ยังเหอที่นี่มีกบพวกควายยังอ่ะเส้นเหนือวันนี้เจอสายเนี่ยเจอเหอเมืองหาทะเลอาคือเลี้ยบละงาอาทิตย์ยังบานพื้นที่งาที่แกตัวโง่ไม่ยังเหอเมืองหาอาคือเลี้ยบละงาอาทิตย์ปัญญาญาใจธรรมบังงาเอาไปคว้าดูพื้นที่จังหวัดมัจจาสุโงไม่ใช่ชาวงาอามาเกะแต่ญาฝาลาจามงาเอาไปพันเหนืองโงไม่ใช่งาอายุถิ่นกับไปดูจังหวัดแม่ฮ่องสอนงานี่ก็ถิ่นกับไปเหอจังหวัดเชียงใหม่งาอาทิตย์เหอสักการถิ่นกับไปดูจีฮ่างาเชียงรายอาทิตย์เหอจังหวัดตากงาอาทิตย์เหอจังหวัดน่านไงอาทิตย์เหอจังหวัดพิษณุโลกไงทำไมเหอญาพันเนี่ยทั้งพวกไงมาเถอพื้นที่จังหวัดธรรมจักรสุพรรณไงมาเกิดเนี่ยฝาละจำว่าบางไงมาพื้นที่เสียนภัยบุรุษไงภาคตะวันออกงูเป็นญาเหอหนีจังหวัดราชบุรีเถอจังหวัดนนทบุรีไงอาทิตย์เหอจังหวัดตรังไงจำว่าภาคใต้งูเป็นญาเหอจังหวัดระนองไงอาทิตย์เหอจังหวัดพังงาอาทิตย์เหอจังหวัดภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังงานมือพื้นที่เสี่ยงภัยบางอย่างขึ้นยังมีเชื้อไปถึงไงมือหาก็ไปเรียกว่าเธอพื้นที่มาจากโซเฮอมาเขาเตียนจากเมืองฝาตาบางอ่ะอาทิบ้างงบไม่ยังเคยแยกไปมาเขาเงาปัสยาบางอ่ะมาเฮมันน่ะที่ว่ายี่ข่าวติดตามแล้วไปถึงไงที่มีฮิโร่เขาอยู่บางอ่ะรัฐบาลที่เรียแจ้งเตียงอ่ะปีความพื้นที่อะไรถึงว่าอะไรตัวมือหาก็พันเรียกงบไม่ยังเคยอาจจะจะมาว่าดินสไลด์มาว่าเยอะเคยจะสูงอ่ะอาจจะมีอะไรบ้างเหรอน้ำท่วมมาที่ริจวบเป็นญาติที่ริประกาศญาติที่ริแจ้งเตือนอาทิตย์ปัญญาวชคอเดียวพื้นที่ธรรมจักรสมัยเหงาอ่ะมาเหรอยี่ข่าวยุโดยที่ติดตามที่ติดตามบุรุษงาทำไมถึงมาปีมาที่ริแจ้งเตือนอย่างงาอาทิตย์บ้างก็ไม่ยังชคอเดียวเมื่อฮาริจังโง่เป็นยังไงมาโอฮักเหอโดสูวิญญาณจิสุงาตันจวบจิสุบะวุลโลชิสุที่ลุงาวุลโลชิสุเหอมาเหออาทิตย์ยังจำมึงอ่ะมึงหาเลี้ยงไปเหอจักรจับบะเหอจักรจื้อเหลืองอ่ะคือยังจะมาโง่เป็นยังไงกูละเหอว่าชัวร์ได้ปีมาเหอไม่ช่วงอ่ะวุลโลเหอยิ่งยิ่งกับกูยิ่งกับเชงชัวร์งาปีขวานโง่กูละโลเหอมึงวิญญาณมัวจิสุบะไงโน่มาจิกแต่เหอวุลโลมาเตียงว่าย่าอยู่อู่ยิ่งกับเชงกับกูยิ่งอ่ะคือยังจะมาโง่ไม่ยังเท่าวุลโลยิบเบดงออาทิตย์ยังกว่าวโรมเดชาอัตุงะไฟศูนย์ไฟหน้ากับกุญเยงะอาทิตย์ยังกว่าวโรมเดชาวายีที่ปัดนั้นฝงไงอุบะฮะเรียกว่าเยชิกมาเฮกับกุญเยงะพิฆาสิจิกมาเฮยี่เหงียี่หมู่อายุพักเรื่องมาเฮอามีอิชิชาปะเรื่องอ่ะพม่าปะเรื่องปัญญาจานุมหาเกิดไปเรียกวโรเชบะกว่าอเจเชบะเฮเชื่อมาเชื่อไปเขาบอกรู้เชื่อเขายิ่งมองอ่ะมันคืออันตรายยังอ่ะอาทิตย์ยังกว่าบอกอัตโต้ไงไฟเบรดหัวไฟเลี้ยวเหอกับกุญยิ่งกับเช่นอ่ะอารมา
mà là bác hờ Amisha ngọ anh mà biết là bác hờ nhà hờ Amisha bác lên ngã anh tin đâu lộ một khoa sừng bác hờ thì cái đó bác hờ lộ vu bác hờ là nhìn xem ngọ của bác hờ ngã lộ như một khoa sừng thì quá mà bác lên chỗ bác hờ Amisha bác lên ngã lộ một giây vừa bác gọi gì đọt giàn mà hờ nhà hờ phát ngôn lương bác hờ ngã ra qua hờ thì cứ mà nữ mà ngọ bác hờ à sao mà hai lịch sử bác hờ ra qua du lịch hờ ngọ anh ta là giang ngã thì mà hờ lộ như số bác hờ ngã à mà lộ đó mà thì quá xịn ngã ngọc của những cái chuyện ấy, là mà miệt chi à, là mà tất cả mà quay chạy mà mà phát hiện bao giờ thả cái ta ngọ âm thì để sập bờ lơ khóa sáng ngà, mà hờ à vụ cô giáo thì để bỏ phải âm ngà, mà cứ khai ngà thì mà bị mất thì chen tới sáng ngà, à thì như ngà thì mà thì sẽ hờ à mấy khi mà à vụ sẽ khóa đã bị mất ở bề bường như ngà thì mà sẽ กระทรวงสาธารณสุขไงแบบมาคือมือฮันลิซึ่งผมไม่อยากเข้ามาสัตย์เลยแต่ยายมีเชื่อมาคือนาเดมันจวะเออผมไม่อยากคือเหตุทุ่มานางอ่ะคือไข้เรื่องอ่อนอ่ะแต่เมื่อชิมานาแบบช่วงอ่ะสิ่งที่คุ้มไปคืออีกคนตัวเนี้ยชุดสกุโคที่ห้าวันนี้ที่มาสัตย์ชงห้าสิบไปคือไงว่าเหตุทุ่มานุสุไม่อยากคือชิมว่ามันสิ่งที่จวงอ่ะที่นี่คือชิคนเราไม่เคยอะไรเนี้ยชุดสิชุดที่เป็นหลงอ่ะอันเป็นเหรอว่าเฮียเหรอง่ะอามาเหรอก็ชื่อเฉลี่ยลิงอ่ะอาทิตย์นี้ว่าสักวันสัปดาห์ตาเหรอง่ะว่าจับผู้เหรอขวานจ้างง่ะไปฟ้าว่าเฮียว่าจุดเหตุมาพามีอย่างง่ะอาทิตย์นี้เหรอว่าเฮียก็เลยก็จะเหรอง่ะที่เลยอาทุกง่ะที่ก็ชื่อเฉลี่ยลิงไปง่ะมหาลีกันยังงูบางอย่างว่าซื้อผึ่งฟ้าหรือง่ะก็เลยจะความแบบแก้ความแบบง่ะที่ชิ้นยี่ปักกู้ยงูบางอย่างเหรอเหตุมาzupe malanye he ifufu ke ba he ngo izapu la ba ha wo hinga le ke za he zupe a kumya al ba ha za wo la ga kula ngo ite ma he na te ma te kina nga a ti nyi kwa wo za cha hia nga a wo za wo phe mi cha kwa khati lo nga a wo le ma za ga a za ma gu ma ti te kwa ba za ngo ba nya he yi ke mi ha chu khwa chu ta nga za bi ma vi le la nyi he a ifufu ke za ba he a wo za nya yi chi khwa ma ha ti ke na nga a ti nyi kwa wo a ja do ma ti lo nga a ja do ma yi ke ha chu khwa chu te shi kwa nga pa ma nya za wa zu pe เหตุมาลายฟุ่มเฟือยมังค์เชื่อแบบนั้นเลยบิดีมาดูแลเนี่ยกุลที่ไปเหงาอวดจ้าอวดดูเหงาจ้าอีชีความมังค์อ่ะอวดกูเดือดเหอที่เล่นนามาเหอกินนั่งอ่ะไปเหอทำมาเหออาทิตย์นี้จะมุ่งจอดมหาลิจับบังอ่ะมหาลิจับงูไปเหอบิดีมแบบชิมแบบนั้นเดี๋ยววันนี้ก็คือดูแลงูอันนี้ไปเหงาอ่ะมาเหออาทิตย์นี้จะมุ่งอ่ะก็ยังจะไม่เดี๋ยวว่าอาชีจ้าเหงาอ่ะว่ากว่าอุปยมีอาเตอร์ที่เรียกชั้นมินิงอมันก็ชื่อว่าวิบิมาปัจจัยบางกว่าเตอร์ที่เรียกถ้าว่าจางยี่ห้อถ้าว่าจ่าถ้าว่าดวงอ่ะเดี๋ยวที่เรียกไปคือเนี่ยว่ากูเดี๋ยวน่าจะชื่อกูเรียกมันเนี่ยที่เงี้ยชื่อไงไอ้ทั้งหมดที่มันก็ยากที่เนี่ยในฝรั่งก็ดูมหัศจรรย์บางอย่างมันก็เดี๋ยวมันที่เรียกว่าชื่อจามาดวงอ่ะที่มันปีมาที่เรียกสุจินช่างอ่ะอาทิตย์แบบยังอ่ะอามุสาหมกว่าถ้าว่ากระนั้งอ่ะอาวุชข้าวท่าวิธียุคให้นานาจะสูงอ่ะท่าไหลสวดตีสุดละคือข้าวงงอ่ะอามามาว่ากดถูกใจแล้วบางคนแต่ถูกใจเย่ชาวง่ะที่ยังเขาบอกสุดแพ้บอกชาวที่เลี้ยงนี่เกิดง่ะบอกชาวนั่นคือคุ้มง่ะอาทิตย์แบบง่ะอามุสาหมกว่าถ้าว่านานาดูยังอ่ะ

Thế nhiên à thì mà thế sơ hơ à thì mà bị mà người à thì sự chuyển sang à thì mà người nên là giờ hơi đau ngà giờ bây giờ hơi ngà à mà sụp pha ngà à vô sinh nè khi sống ngô bây giờ hơi à vô đau thì đi xả na bất động ngà ấy thì mà hơi sư tử à thì mà thì đi nên làm sao ngà à mà vô สุขภาพทั้งปวงไงเอาชนะทั้งปวงที่เรียขันช่องเมื่อเอาที่เรียตัวเนี้ยนั่นไหนเนี่ยคืออารมณ์ยินหน้าอารมณ์ข้าเป็นเนี่ยคือเอาแต่งยี่อยู่ในช่วงงานยี่วันที่มังงูเป็นยังไงเอาอาจจะดูมังงูเป็นยังคือยับเป็นไงที่นี่คนเนี่ยเป็นยังคือเหตุแก่ความเนี่ยคือสิ่งแก่สิ่งเนี่ยคือวัดดูเลยจีบงาอาจจะทำงาเอาดูเป็นคืออาจจะชามเลยเขาดูงา你妈的，妈我不呀，啊我一打和啊，是周末欢迎和过周末子的嘞，外带几不行哎。你妈啊，三妈的妈我不呀，啊一过和他吃不中啊，啊听人话我吃泡吃面，哎刚好怎么喝他多不中啊，听你怎么喝可以讲啊。ที่ถิ่มมังโง่ไม่ยากว่าโหที่โคเลยไงโหที่วัคซีนไงประจําปีจบก็คือถิ่มมังโง่ควักกาบถึงไงที่ยังกว่าโหตรวจสุขภาพไงเดี๋ยวโหคนดูก็มีกุญยามังโง่ถิ่มมังโง่ประจําปีมาเหอะทำไม่ดีกับกุญยี่ไม่ใช่ไงปีว่าชินาจบก็โหที่เลยเสื้อบ้างไงโหกับคนเดียวที่เลยชามามันก็ใช่จามาดมาลมาจามัวมันก็ถิ่มมังโง่คือข้างอ่ะอันนี้ก็คือโหที่ครบไปแล้วงบยังไงมาเหยี่ยตัวสุขภาพประจำปีมาที่ดียืดช่างที่ถึงมางบยังเหงาเอาวัวอันนี้เที่ยงเหงาเอาคนเดียวที่ดีกว่าเชื่องกว่าเชื่อไม่บ้างว่าวัวมาจากก็เที่ยงเหงาเลยเพื่อนมีความสุขงออาทิตย์นี้เหงาวัวเหงาคนเดียวเหงาที่สิ่งชาติลียิ่งเชื่องที่ถึงมางบยังเหงาเอาวัวจากแต่ปู่วัวงบยังไงว่ายิ่งไปอยู่จอมะจำเบ้ดวงเป็นไงวันนี้ไปอยู่จอมาจานยาวคุณดูคุณไม่ใช่จอมาง้อคุณไม่ใช่ที่เลี้ยข้ามง้อไอที่ชิวจะไปชิงเงินว่าแล้วมาจ้าแล้วมาดูว่าไอเช่ามาจูง้อสกปรกมาข้ามยังคือทัดจ้าทัดดูทัดยี่ไปเชียงงานอันนี้ไปคือจามาค่ะคือยังเจ๊งงานโน่จ้าไปว่าอีวิตามินซีจอมาง้อจานยาวคุณเลี้ยข้าจานยาวมีสระที่เลี้ยข้าแล้วมาจานยาวที่ว่าอีที่มีคนมาคือข้าเป็นไงไอ้ที่ไปอยู่จอมันเลยฟ้าจ่าบริโภคงานที่ที่มังโง่เป็นยังไงอะไรที่เขาเอาวุ้กดีแล้วที่เดี๋ยว

chỉ với chỗ nghe mà quan nó ná ngọ à thì như à bộ thì à do quê xứ cả nhà thì đi bên sinh nghe à bộ thì đi phải với nhà rồi cô địa hơi nhà hơi à lý nhà hơi sinh nghe khá sinh nghe qua lịch theo hồ đi ra bộ khám à gu mà xóa thì mà xóa nhà hơi à bộ cô địa hơi mà biểu hòa à đi bao giờ à bộ cô địa số gặp phải thì khá chỉ sinh không bao nhiêu nghe à mà hơi nhà hơi biểu biểu như thì dễ bộ đồ ngang qua đi sao mà cái thứ thật được giả nghe ít mà thì mà thì sẽ gửi sang ngang thì mà ngô bên nhà nga nô ai lịch thế lệ thiếu ngô bên nhà nga nô như vậy là thế khóa như hơi qua vô từ cả nhà mà nga à vô cô để thì lưu cho mà ngọ ăn cả là cái mà hơi cứ khang ngà ít mà hơi sư dưỡng nga thì ya nên này phải là ngà bao nhiêu ngà mà hơi à là mà tự nhiên à khá bao nhiêu ngà tự nhiên duy nhiên cho ngà mà hơi à vô cô điều vào đó qua xem mà đồ đưa số cả phải mà ngà à cứ nhớ chẳng ngà à bao nhiêu à mà thầy mới đi cho ngà อาทิตย์บางวันยังไงนราปีมามาคืออาทิตย์แรกจอยชอบบงอาจจะไปคือเอารายการลิสงอดอทความมูลความง่าเอาลิสงอดอมางงมันยังไงยี่เวลาบางอย่างคือทิ้งมาคือหนีความดอชอบบ่ในเนี่ยไปคือโฉมมุขวานีจีมัวตัวความดอทิมูลองบางอย่างหนีมุขวานีคือสามมงอ่ะน่ะทิ้งความนี้คือน่ะเนี่ยสิไงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไงทีนี้ในตัวอย่างง่าอาทิตย์ท้าววิทยุอ่ะดูจะมาไงยี่ระบบก็คือระบบ AM ง่ะไว้ครึ่งความถี่ก็คือที่ตัวลิงฮะสิสุดโว่าจูงยันดูละอาจจะเปลี่ยนว่าวิชาว่าโลชิยังไม่ยังไงเอาโทรศัพท์ว่าตัวนี้มาความก็คือว่าวิทยุว่าดีนี่คือตัวนั่งอ่ะในเนี้ยเนี้ยสมมติว่าเนี้ยสมมติอ่ะที่มันแล้วก็คือหนึ่งมติว่าเนี้ยสามมติที่ยังว่าวระบบไลฟ์สุดคือว่าฟิสุยเพย์ก็คือสวทเชียงใหม่ไง AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ ของไงมามาว่ากดติดตายตามามาว่าถูกใจแล้วไปเหอลำมาแต่ตัวงอยี่มาแต่ยี่เกิดช่วงไงอาทิตย์นี้โวสุดแพ้ตรงว่าโวเชื่อว่าโวยี่สานยี่มาอากัวเจียป้าเวียนี่ละคือยี่เกิดช่วงไงแต่ก็ถูกไปเหอโวรายการลิสุงจะมาอย่างเหอมาซึ่งไงไปเหออาทิตย์นี้เก็บไปเหอปีว่าโวลิชมังกรน่าเชื่ออาลิชชาเกินเชื่อไปเหอไงอาทิตย์อาวุธที่ติดต่อกันได้ช่วงไงทำไมมาก็ข้างงานอาทิตย์เป็นยังไงนะปีมามาคืออาทิตย์แรกจงงงาวชิควาวนานาสุดที่สุดแล้วคือบุมงาวชิควาวแล้วคือจู่ชีจวามาฟุตซาชีจวามาเมียวจีคือยังจะมาคือเนี่ยคือน่าจะพิจารณาคือทั้งตัวเจงาทีนี้การที่เนี่ยว่าคือด้วยคืองาอะไรกว่าเยอะคือเปรียบยี่ห้อความยี่กุ้ยเจชิควางาอาทิตย์เนี่ยมาสับไปคือมหาลิซาเบงอ่ะมากดเดียมากว่าชื่อ่ะมหาทกาโทมหาโทยาซานาลาบะเฮมาเปียวชื่อจ้วยชวงอ่ะแต่มหาเคยจะอาทิบะเฮงอ่ะนาปีมามาเฮอาทิเลจงอาทิบะเฮทัชชาเดี๋ยวเที่ยวงาชวงดังงาข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นและโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างทางด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
0: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนอัตราภาษีไทย